0: ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานิวาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนแบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและ ความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่และภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
9: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
1: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม17-21และ13-21เพราะรองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
0: ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง2 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
11: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุด
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำ อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
16: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
18: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
19: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
18: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
19: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุรกรขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
18: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
19: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด
18: ่
19: านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
18: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างอะคะ
19: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการก็ต้องมีอาวุธเข้ามาก็ต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
18: ค่ะได้มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
19: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพื่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
18: ค
19: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
18: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษอะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะคะ
19: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
18: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
19: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
18: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
19: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมา contingency plan นะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินการท่าอากาศยานก็คือ LT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมติกระเป๋าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสมมติใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
18: แล้วเราได้มีการนำพิธีท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
19: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
18: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
19: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็ เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
19: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
18: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
19: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
23: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: เคาะข่าวเล่าประเด็น
25: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบวยเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
26: พอมันน้ำท่วมเนี่ยก
2: คนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเนี่ยเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก30-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกสามวันสามคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ย100 อย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10 อย่างอะไรอย่างเงี้ย
25: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100 บาทเหลือ60 บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18 บาทเหลือ14 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
3: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นผมก็ได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมวินัยก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
25: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันกุริมปราศภาภาครายงาน
23: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30 จังหวัดรวม79 จุดและกรุงเทพมหานคร13 จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400 คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8 ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
5: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาพลังงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
4: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำ

0: มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้จังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
3: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
2: สำหรับการประเมิน ITA ปี2569ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
3: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
2: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
4: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต เมื่อโลกเปลี่ยน

0: คนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้อีกได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้อีกไว้โซ่นิไว้โซ่นิสะเด้อเจ้า
3: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด
4: ้อไว้โซ่นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
5: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
6: ้าวทำไมล่ะเธอ
5: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
6: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
7: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ดื่มเอ็ม150มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็ม150สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็ม150ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
4: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยแน่เ
5: ด้ออยากรวยไม่ต้องข
6: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
7: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: โทรศัพท์082 847-7639 082-847-7639 บริการส่งถึงที่ฟรีเด้อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทุลแมกทอนนั่น
9: เยี่ยมเทียมตนไม่เที่ยวสุขสนจำการพนัน
8: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป๊กกล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่จะได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึกอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโฆษกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้เลยครับ

0: ครับเพลงเก่าๆขับร้องไห้กับเดือนครับให้กับเดือนครับดาวพลและเลี้ยวเบิ่งฟ้าย่ามเฮ็ดหน้าเจ้าก็บ่ฮู้เฮ็ดจังได้เลี้ยวเบิ่งดวงจันทร์เลี้ยวเบิ่งดวงเบิ่งดาวพลละใจกันอยู่ทั้งฟ้าและนางอื้ออยู่เออสิว่าไปนะครับต้อนรับพี่น้องคุณฟังแฟนเพลงครับเข้าสู่บรรยากาศกับรายการนะครับลูกทุ่งบันเทิงครับมาคือเก่าครับแขนตู้โปนั่งเฮ็ดคูลูอยู่เลยครับตุนเต็มแต่นั้นตะแคนเฮ้ยในเจ้าก็บอกขี้เนาะนะครับกับบรรยากาศของความสุขกายและความสบายใจดันเสียงเพลงมวนๆครับผมนะฮะถ้าตูมเรดิโอชัดเจนนะครับเช็คแล้วชัดเจนเหลือเกินนะครับผู้เสียตัวเขาเนี่ยฮะคลื่นคนรักสุขภาพ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะฮะต้อนรับพี่น้องทั้งสุรินทร์จะเป็นทั้งชุมพลครับทั้งทัดตูมครับหรือจะเป็นในส่วนของทั้งอำเภอจอมพระนี่ฟังได้ครับและ101เกษตรวิสัยบานภูขานะครับฟังได้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะในฮะวันนี้ก็คงฝากกำลังใจครับในจิตกับพูนนะครับมอนแว่งเกษตรวิสัยก็ยังฟังอยู่ครับหลายผู้หลายคนคุณพ่อคุณแม่ครับทางเกษตรวิสัยทางเมืองบัวเป็นในเนาะสาวบงเมืองสุขดีเนี่ยครับทางเมืองบัวฟังอยู่หรือเปล่าครับทางเมืองบัวเนาะนะฮะส่งข่าวส่งข่าวครับนะฮะบอกว่าจะเป็นอยู่ไสอยู่ไสครับทางมหาสารคามแม่นางทางคุณแม่ทางเมืองบัวอู้มีแต่บุ๊แม่ว่าทางบัวข่อยเป็นในเนาะแม่เนาะนะครับคิดถึงเด้อนะครับและคุณแม่ทางอำเภอเพนครับหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีด้วยนะฮะทักทายแฟนเพลงทางบ้านดุงอุดรธานีด้วยนะครับอยู่นำกันหลายผู้หลายคนครับนะฮะหลายหม่องหลายแก่ครับ098ครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ก่อนโอ้ยลืมเข้าจานแบตอยู่098ครับ894-7857ครับพี่น้องเนาะนะครับเปิดเครื่องให้แล้วล่ะ098ครับ894-7857เดี๋ยวเปิดเครื่องจังหวะกันเออนะฮะชาร์จแบตลืมเปิดเครื่องเดี๋ยวตัวนั้นมาแล้วด้วยครับครับใครอยากจะโทรมาอยากฟังเพลงใดครับน้องสาหร่ายชุมพลคุณนายแนนซี่นะครับนุ่มลูบรออีกหลายมองหลายแก่ครับนุ่มจอมพระนะครับนุ่มทาตูมน้ำเนาะนะฮะเราฟังอยู่ฟังอยู่ครับเพลงใดมากเพลงใหม่เพลงเก่าได้ครับรายการนี้แต่ว่าถ้าเก่าๆช่วงชั่วโมงแรกก็ได้อารมณ์ไปอย่างเนี่ยฮะดูแลรายการครับด้วยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดนะครับเจ้าของสัญลักษณ์กาแฟบนห่อกาแก้วสีทองบนห่อกาแฟนี่นะฮะกาแฟดำเขาทรูแบ็กและก็กาแฟมาครอบครับผมนะฮะ PY Inter Group ครับนั่นคือในส่วนของกาแฟ P Coffee ผู้เป็นเบาหวานความดันผู้เป็นโรคไขมันผู้เป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดนะครับเอาไปพิจารณาเบิ่งเอาไปซ่อมเบิ่งนะครับเอาไปเสริมเพิ่มไปเติมนะครับเฮ็ดให้ดีขึ้นนะครับช่วยให้ดีขึ้นนะฮะลองดูนะครับกินได้ครับนะโดยเฉพาะชมรมเบาหวานทั้งหลายให้คิดถึงกันบุจกากินที่วันยันมีน้ำตาลเหมือนว่าเอานี่นะครับแกอยากได้ความหวานแม่ข่อยแพ้หวานอยากได้หวานเนี่ยบ้าหมูเหมือนว่าหนุ่มชาวนาเอ้ยแม่อยากกินหวานที่ยังได้สิได้กินมันว่าเอ้านี่ครับนี่หวานครับหวานแซ่บอร่อยครับแต่ว่าบ่แม่นน้ำตาลบ่แม่นน้ำตาลครับเป็นความหวานจากธรรมชาติหรือว่าพืชชนิดหนึ่งที่ว่าให้ความหวานก็คือหญ้าหวานซึ่งหญ้าหวานนั้นก็มีประโยชน์ต่อตัวเรามากมายครับคุณสมบัติของหญ้าหวานหวานจะบ่แม่นน้ำตาลแล้วบ่มีบ่เพี้ยบ่หยังเพิ่นสินะได้ความหวานครับนี่อันนี้ต่างจากคำว่าน้ำตาลนะครับแต่ได้ความหวานของเราในใส่อัดแน่นเต็มๆเลยแล้วก็เรื่องของไขมันครับเนี่ยผมบอกว่าไขมันทำไงก็นี่ฮะห่วยมาถามข้าวแม่ก็นะคุณแม่ทั้ง126ทั้งใดนึงก็เปิดเครื่องกันเราแกฮ้อนที่แม่ของเพื่อเพ่นโอ้ว่าได้ว่าเป็นคนละหู้คนละรุ่นสวัสดีครับผมเนี่ยกำลังเปิดกำลังเปิดเปิดซ่ายังไงจะใจฮ้อนเลยว่าน้อยสลุนนี่เอาเพลงยังแม่เพลงยังเมื่อนี้มาน
1: กเขาวันนกเขาวันนันพันทุนทั้งใจแม่
0: กรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊ก
1: ฉันควรแม
0: ่นกเขาครวนของทุนทั้งใจเนาะ
1: นกเขาขันฉันเออนี่ละนี่ละ
0: นกเขาขันของทุนก็แล้วกันได
1: ้พ่อไผ่อันเบานุ่มบันดุง
0: ครับ
1: เออ
0: เออ
1: นุ
0: ครับผม
1: คุณทุกคนเด้อ
0: ขอรับขอรับได้เลยได้เลย
1: เอาตอนนี้แหละเด้อเดี๋ยวแป๊บซีซั่นอยู
0: ่ครับขอบคุณครับแม่ครับผมกินกาแฟแซ่บๆเนาะวีคอฟฟี่ฟังเรื่องไว้นะได้อารมณ์อยู่กับหมูแล้วได้อารมณ์นะฮะบ่เหงาบ่เศร้าบ่เครียดกับรายการผมนะฮะห้ามปวดแข้งนะเอ้ห้ามปวดคนปวดแข้งบ่ได้นี่ครับต้องนั่งยิ้มเป้ยเป้ยชงกาแฟพี่คอฟฟี่กินไปน้ำนี่โอ้ยเสียบเนาะคุณนายเนาะเออเสียบเจ็บดาคุณนายบาดอึบอึบอึบอึบอึบอึบอึบเอาเนี่ยฮัลโหลเอาลืมแล้วคุณนายเจ้าโทษมาไม่นะครับไอ้เรื่องเสียบดาละเสียบตัวโทรศัพท์ไม่เอาบอกชูภาพเลยเจ้าเลยโอ้อีสานก็เงินด้วยนะนุ่มบันดุงเล่าโยโยโย
2: บ้าหมูเมื่อนี่เห็นว่าเพลงแม่คนอยากดังได้ของคำพี
0: ่แม่คนอยากดัง
2: ของคำพี่แสงทอง
0: แม่คนอยากดังโอเคครับผม
2: เพลงนี้เพิ่งโดนปี18
0: ครับบอลชินียูป.3
2: เอาไปฝากไปให้สามทุกคนเลยเด้อ
0: ครับผม
2: แล้วก็ทุกพื้นที่เนาะเส้นทางจริงไปเนาะ
0: ครับผมได้เลยครับ
2: ครับผมครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอเคสวัสดีครับ101พัดถิ่นครับหนุ่มมันดุงอารมณ์ดีเนี่ยเออเอาคำพี่แสงท่องนะครับแม่คนอยากดังแม่นะฮะเขาดังในท่องยิ้วสวัสดีครับคุณนาย
3: คุณรอรอ
0: ครับผมคุณนายคุณนายคุณนายหาอ่าน48กิโลวางนี่ไม่ยังหัวรอยังนี
3: ่เอาก็จะเว้าคักหลาย
0: เออว้าจุดละให้กำลังใจน้องนุ่งเนาะ
3: ให้กำลังใจก็จะเว้าไปปานั้น
0: 18 19ขึ้นมากอ่ะ40กว่าตัวนี้แหละน้ำหนักอ่ะ
3: มันสีเหลือง
0: ผู้บ่าวอ่ะอยู่กันบ่อยู่หัวไปสุมือผู้บ่าวเรียนหนีเฮ้ย
3: ผู้มือผู้บ่าวเรียนหนี
0: ขันเกียร
3: ์ถึงสีหุ่นนางยักษ์กับเป็นตาหักอยู่เด้อไอ้ไม่เห็นติดตั้งกระเป็นเขาบ้าง
0: นะมุกนี่เขาไม่ใส่หน้า
3: เป็นตาหักอยู่เด้อไอ้
0: ถึงเป็นนางยักษ์แต่ก็น่ารักอยู่นะคุณโ
3: มแม่ตั้งกระเป็นพักออกนี่น่ะนะ
0: พูดพวกโมกอย่างนี้เอาเพียงยังเลยบุญยัง
3: ย่าบอกให้น้องเสียหายปนัน
0: ว่าเสียหายดอกให้กำลังใจน้องด้วยน้องมีกำลังใจสู้ๆ
3: เจ้าพาเบาอยู่
0: เจ้าว่าเห็นกี่เจ้าเห็นกิ๊กสวัสดิ์เจนี่ว่าเราจากร้อยโลเรายังลดเหลืออยู่ห้าสิบกว่าตัวเ
3: จ
0: ้าว่ากำลังกายเลยน้องข่อยเงือกเล่าว่าสิน
3: จ้าน้ำหลายบ่ทั้งนั้น
0: เจาะเจาะแจ๊ะแจ๊ะบ่เป็นน้ำเป็นต้นตกล้ำหนาล้ำขั้นมึงเห็นไง
3: โอ้ยป้อปันกันแหละกัน
0: เคยหัวหลาตกแบบลำคั่นน่ะเบียดเบี่ยงแน่ก็ต้องใส่สุดแต่ทำงานเนี่ยก็จี้ๆๆๆทั้งมันป้อเบียดก็ศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์เบยนุ่ง
3: ว่ามีว่ามีน้ำเลยพี่ตาตอน
0: เออธรรมดาเลยที่ขั้นแขวบดีว่าอยากกินตอนให้กินแต่น้ำ
3: เอาน้ำมันว่ามีโยหายน้าเนาะมันมีตาตอนมัน
0: ยุติธรรมเอาทุ่นเอาสัวเอาเป็นเช่าหน้าเยาจม
3: เอาไว้จะสิทนไปหอดใส่ดอก
0: สู้ไปหลังสู้ฟ้าหนาสู้ยินยักกระดูกกระผู
3: จ้าเอาเพลงนั่นล่ะอันเอ้ยโอ
0: ้เอ้ยเบ็ดเบ้าเป็นบ้าเป็นบอลเป็นบอลเป็นกระเทยนี่ผู้ใส่เลยนี
3: ่มาบอกก็ไงพ่อเมื่อ
0: เ
3: อามันไม่ว่าแล้วก็เอาเพลงเงินถึงสี่หุ้นนั่งยักก็เป็นตาหักเด้อจ้านั่นล่ะเด้อเด้อจ้าของตะกะเตียนนั่นล่ะจ้า
0: โอ้เรา
3: ไม่ได้บอกพ่อน้องเบ้าไปหันน้องก็เอาหันล่ะ
0: หุ่นนางยักษ์แต่น่ารักอยู่นะวะตี
3: แมนพาน้องเอาไปน้องก็ได้เอาไปวางหันตัว
0: นางนี่พาไปเช็คเอาไปน้อจนเบาง่ายเนาะ
3: จ้า
0: พาเขากองเทียนไปป้า
3: ไอ้วางหันน้ำแน่เลยฟ้ามือเด้อจ้า
0: เอ้ยไอ้บ้านพงศ์ลุงดีแล้วก็ฟัง
3: ไอ้นมเหมือนจอมพระจ
0: ้
3: าแล้วก็ไอ้แม่ที่ลงไปสายก้อน
0: ค
3: ุ
0: ณแม่จ้างอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีอำเภอเพ่นจ้ะ
3: จ้าเอาทุกเส้นทุกสายคืนของเฮาด้วยจ้าเต็มๆหักกับท
0: ุ
3: ก
0: คนด้วย
3: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคจ้าก
3: ำลัง
0: ใจกำลังใจสู้ๆครับน้องสาวหลา48โลโอเคสวัสดีครับผมให้กำลังใจน้องแม่นนะครับต้องสู้นะครับเราดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนนะครับวันนี้แซวให้น้องนุงเขาได้ยิ้มได้แย้มนะครับรายการนี้เน้นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ดีนะครับสุขภาพก็ดีนะครับไม่ต้องเครียดแค่นั้นเองนะฮะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้าไอ้คนรอ
0: จ้าม
4: ีแต่เมนรอโพดรอโพด
0: จ้ามีแห้งแล้วจ้าร
4: อเพราะเกรงใจใส่เน
0: า
4: ะ
0: ว่าแต่มันยั่งมันล่ะ
4: รอมันยั่ง
0: น้อยโยดโยดโยด
4: ให้อันนี้ไว้แน่ความรอนั่นให้ถนอมไว้โดนๆได้
0: ไว้สิรักษาไว้บังลอยสองฝีเวลาดั้ง
4: แน่ได้รักษาไว้โดนๆนะจ๊ะ
0: โอ้ยนั่งก็จะมาน้องเลยเอาเพลงยังมานั่ง
4: มื้อนี้น้องอ่ะไอ้สิเปิดให้น้องก่อนแม่นบ
0: ่บ้าดีตามหิ้วตัวเนาะ
4: นะบ่แม่นขนาดน้องอุตส่าห์ว่าย่องไอ้รอ
0: ที่ตัวเด็กนี่กะเด็กกะความลอยไว้กะรวมคนรอตัวเนาะเกี่ยวยังกันโถนั่งเลย
4: ใช
0: ่จ้า
4: น้องขอเพียงลำโขงบ่กันหักได้จ้า
0: ลำโขงที่มาไหลเอื่อยไหลเดือยไปลำโคตรโขง
4: ลำโขงบ่กันหักของอาอายได้จ้า
0: เดี๋ยวลำโขงบ่กัน
4: บ่กันบ่กันหักไม่จ้า
0: บ่กันหักของ AI เนาะ
4: ขบไม่ของอาอายจ้า
0: อาอายยังบ
4: ่อาอาย
0: อาอาย
4: อ่าอาย
0: เ
4: นี่ยจ้า
0: ลำโขงบอกกันฮักเนาะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลย
4: ใช่ค่ะ
0: มอบกำลังใจ
4: จากกำลังใจไปให้ไอ้บ้านลุงเนี่ยเด้อจ้า
0: จ้า
4: แล้วก็ไอ้นุ่มภูทอนน้ำแน่จ้า
0: จ้า
4: จ้าแล้วก็แม่ยังก็แม่เมืองพ้นแม่อันแล้วก็สาวดอกคาสาวนั่น
0: เออ
4: สาวดอกคาแล้วก็สาวชมพูเนี่ยเด้อจ้า
0: จ้า
4: แล้วก็สาวหยังก็สาวเย็บผ้าได้
0: จ
4: ้
0: าก
4: ําลังเหยียบน้ํา
0: จ้า
4: จากคุณนายฤาษีสาวหนองบัวจ้าสาวบักม่วงสุกพร้อมได้จ้า
0: จ้า
4: บักม่วงสุกกับกุ๊กไก่คนเดียวกันได้อ้าย
0: ไผก
4: ็กับอันกุ๊กไก่น่ะแม่กับไก่แม่
0: ติเออๆโอ้ยเราโทรมาถามข่าวนี่มีบัวฝนตกแห้งบ่ซั่นนี่
4: จ้านั่นแหละคนเดียวกันได้จ้า
0: อ้ายหมู่2ข่อยสิถามข่าวเราอยู่นี่
4: จ้าจ้า
0: ได้เลย
4: เพิ่นเปลี่ยนเพิ่นมาหาอ้ายเพิ่นก็เปลี่ยนเป็นบักม่วงสุกอีกเนาะแต่อ้าย
0: ยังเปลี่ยนบักม่วงหยังล่ะบ่ฮู้ละเดี๋ยวไหนบักม่วงเฮิมบักม่วงหยังก็ว่าไปบักข้าวแก้วเอา
4: แล้วใช่แล้วจ้าหลักกับพิเศษไปให้ไอ้ท่อมได้จ้า
0: ไอ้ท่อมเอ้ยกูสมอนิ่งเถาะเออ
4: เอ้ยไปทางไหนละบ่ฮู้ละอ้ายหลายเป็นอาทิตย์แล้ว
0: เด้อหลายมีดมีละ
4: จ้อยท่อมแล้วค่ะท่านละก็ให้อ้ายจอมพระได้ค่ะ
0: จ้า
4: จ้าแล้วก็น้องทุกเสียงทุกสาย
0: เ
4: ลยวิทยุทุกเครื่องด้วยจ้า
0: จ้า
4: จ้าแล้วก็ให้น้องให้อ้ายน้ำไม่รอฟังน้ำด้วยจ้า
0: จ้าแม่เท่า
4: จ้าขอบคุณค่ะวันนี้จ้า
0: โอ้ยดอกหนุ่มมินาฟูอันโกโก้นะครับเที่ยวเด้อน้องหนุ่มนะยังเย็นให้สัมภาษณ์นุ่มแต่หัวงอกมีความหวัดดีจ้า
5: ฮัลโหลสวัสดีครับดีเจลูก
0: หวัดดีครับไอ้นุ่มจอมพระ
5: โอ้ยสาวโพดงามเนาะ
0: เอออย่างใดก็ว่าไปหล่อเล่าคู่ดีเมื่อแต่ละอันในกระได
5: คือเดี๋ยวข่าวว่าโพดนี่มันร้อนหมดเลยเด
0: ้ฮะ
5: โพดร้อนแล้ว
0: ร้อนเลยดิวิ่งไหนผู้ใดไปทวงจักดิช่าง
5: เออเขาว่าคือจะว่าเฮ็ดบวกออก
0: เจ้าวายนี่เสีย
5: บวกออกอยู่โพดนั่นแหละเขาเคลียร์กันแล้ววันนี
0: ้เจ้าถือใจบุญเท่ามีเคลียร์แล้วกินเห็ดปวกเรียกอื่นหมดแล้ว
5: โพดงามเป็นโพดร้อนตัว
0: เออสามอันนี้ก็ว่าไปสาวโพดงามเพราะยังก็ได้เอ้ามื้อนี้เพิ่งยังให้เพิ่น
5: เอ้าเอาไอ้เสียเส้น
0: เสียเส้น
5: ของสังทองสีใส
0: โอ้สังทองสีใสโอเค
5: เสียเส้นน้ำโพดงามเลยเพิ่นว่า
0: ครับผม
5: ก่อนทิ้งไข่กับถอนเอาของเราไปแล้วอะ
0: ง่ายว่าจะไปปลูกนี่ก็ได้ว่านี่ไปจม
5: เขาจะไปแกงสิเฮ็ดเนาะ
0: เขาอยู่เฮียนว่าปลูกกว่าเชียงไก่ไปจมอยู่เนี่ย
5: สิไข่คาพวกนี้เอาไปเมื่อไร
0: เออจัดไป
5: ถ้าเขามาถอนเอาต้นมะกรูดไปนั่นเนาะ
0: โอ้ยมาอยู่เฮียนนี่ได้มะกรูดไหลข้างล้นเจียมดินอย
5: ู่ไปมองภาพเหมือนมาเลือดเถื่อนเนาะ
0: เออเอ
5: าคอมมาเลย
0: เออเอา
5: เออคุณนายรู้สี่สาวน้องบัวเด้อบอกบอกลูกให้เด้อ
0: ครับผม
5: กูได้อีกในแฟนเพลงก็ทั้งเมียทั้งไอ้บัดดุงเนี่ยบัดดุงเพื่อเพี้ยนใช่ไหม
0: จ้า
5: ขามอบไปให้ถูกเสียงกูซ้ายนะครับ
0: ครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะโอ้ยดีอกดีใจนี่นะแฟนเพลงในการตอบรับครับป้ากันแวนเดี๋ยวคอยว่าเขาเป็นบ้าเพราะพวกเจ้ามิดวิทยุนี้คอย โอ้ยยันแบบพี่บ้าเนี่ยมีคนฟังอยู่ในช่วง

คู่จูจุกรูกตีตีวิทย์นะฮะนะครับแล้วก็แม่คนอยากดังครับนะแม่คนอยากดังอยากดังทำไมถึงอยากดังอยากดังทำไมถึงอยากดังนะครับดังละดีเนาะนะครับแม่คนอยากดังของนะฮะแม่คนอยู่ไหนเนาะอยากดังนะฮะจะดูให้ก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับคัมภีร์แสงทองครับแม่คนอยากดังครับอ่ะจัดไปครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจ้า

0: ให้คนอยากดังครับคัมภีร์แสงทองครับเก่าๆมอบไปทางจังหวัดอุดรธานีของเฮาครับที่กำลังเปิดเครื่องเราฟังอยู่ทุกมองทุกแกกับพลังเงียบกันหลายๆครับเพิ่นบอกว่าช่วงนี้ก็มีคนมาฟังมวนซื้อเป็นน้ำกันนี่ครับมาฟังผีบาดบ้าก็บ้ารักดักจ้างัวสันเนาะนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงก็บอกว่าอะไรอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวขอดูอีกทีที่เพลงนี้นะครับเอออนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพลงนี้นะครับดูก่อนนะอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวดูให้อีกทีสิเนี่ยครับต้องตั้งเพลงให้ก่อนครับ นะเดี๋ยวก็มันจะได้ไม่ต้องฉุกละหุกนะโอเคนะเจอแล้วนะครับจัดไปเดี๋ยวตั้งก่อนตั้งแผ่นกันเรียบร้อยลิกก่อนล็อกก่อนนะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่สำหรับผลงานเพลงไม่ผิดหวังครับรายการนี้0988947857เนี่ยฮะช่วงรายการลูกทุ่งบันเทิงครับบางฟังทางเว็บทางหน้าเว็บของนะฮะหลายผู้หลายคนครับท้องเสียตัวบนทรงไห้ดอกเนาะทางมหาสารคามด้วยนะครับทุกมองทุกแกครับฝากรับฟังในทั่วโลกรายการนี้นะครับทักทายเอาให้รูปล้อจังหวะก่อนอโลรูปล้ออยู่นะไม่พอดีรูปล้อ
1: สวัสดีครับพี่หมู
0: ครับอยู่ไห้นาไม่เต็มๆเลยพอดีรับแล้วนาไม่ครับรูปล้อพูดได้เลย
1: เห็นฮอดพี่หมูท่านเน
0: า
1: ะ
0: โอ้มาหาปากหวานกันมีผู้สาวคูบ่ได้ปานนี้มากแล้วดินี่นี่ผู้ชายคูบ่ได
1: ้เอาผู้ชายก็คือฮอดกันบ่ได
0: ้ไว้โอ้ได้โอ้ลืมขึ้นฮอดเนาะ
1: บ่สิฝากความภาคความที่ฮอดจากพี่หมูฝากไปทางไกลๆท่านดอก
0: เอ้ยฝากรักผ่านดีเจนี่แหละว่าติ
1: แม่น
0: ครับฝาก
1: เพราะผ่านพี่หมูจากผ่านผู้ใดแล้วเนาะเบอร์โทรก็บ่มีของกันเนาะ
0: เอาหนึ่งครับฝากได้คิดดอกอยู่ได้ทั้งเทียกระไดฝากดูเลยก็ได้
1: พี่หมูจ๋า
0: จ๋าเหรอ
1: เธอผ่านไปหัวใจฉันไว้หวั่น
0: เออนั่น
1: ยิ้มให้กันทุกวันฉันก็เขิน
0: เออนั่น
1: อยากจะบอกว่ารักเธอเหลือเกิน
0: จ้าก
1: ลัวเธอเมินด้วยหนึ่งมิตรใกล้ชิดกัน
0: โบ้ยหนึ่งมิตรชิดใกล้
1: แม่นแล้วพี่หมู
0: ชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอคิดใกล้เอาไ
1: หมแต่ฉะไหนเธอห่างฉันไปทุกที
0: อ้าวต่อเลย
1: ฉันไม่มีน้ำใจใหญ่ดี
0: น่ะ
1: ต่อไมตรีสัมพันธ
0: ์
1: เริ่มแต่วันที่เราคบกันคล้ายเพื่อนแต่ดูเหมือนมีสิ่งเร้าใจไว้วันปล่อยให้รุมสุมสวงนานวันเปลี่ยนเป็นฉันรัก
0: โอเคเข้าใจเออเปลี่ยนเป็นฉันรักเธอได้เลยโอเค
1: อ่ะมอบหาเวลาเป็นที่พนักงานของพี่หมูทุกพื้นที่เนาะ
0: ครับผม
1: ครับพี่หมูคนละล้อละล้อผมครับผม
0: ครับผมบ่าวผู้ทอนหวัดดีครับเจ้าบทเจ้ากลอนครับนะฮะโอ้ยคือพ่อไพศาลท่องเนาะสมัยสุพรรณสาหนึ่งพี่ลุงกับสารพงให้ฟังนิยายให้น้ำเลียตวนเขามาเป็นคนบ่อน้ำตาตื่นเป็นเอานะครับมาครอบครับฝากไปน้ำครับกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉียงคุณพ่อบ้านถือติดกระเป๋าไว้ครับของนี้มันต้องบอกช่วยกันหมู่บ้านก็มาหับหยุดปลายหน้าจากสองซ่องในหัวหน้ามูลเอาจัดไปมาขอบเห็นใจลูกผู้ชายห้องขอใจกันหลุดเนาะเออเนี่ยครับแล้วก็กาแฟดำครับเขาสตูแบกครับรสชาติตึกปากคนไทยครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนรสชาติเราพิเศษสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเนี่ยฮะสั่ง52ขนาด102บรรจุนะครับนั่นคือกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็กแต่ถ้าเป็นกาแฟทีนวัน3สูตรที่ทุนทานได้นะครับเซรั่มแก้วสีทองอยู่บนห่อครับออริจินอลห่อสีดำ1ห่อ21ซองจัดไปรสชาติละมุนละมุนซอบๆหนักๆปึ๊กๆตักๆก็ต้องเอสเปรสโซ่เขียวแดงแรงฤทธิ์นะฮะ1ห่อ28ซองนะครับแล้วก็สูตรย่าหวานครับ1ห่อ มี42จัดไปครับย่าหวานย่าหวานย่าหวานย่าหวานไม่มีน้ำตาลครับแต่ได้ความหวานต้องย่าหวานนะฮะสนักแก้วที่ทองเหนียวห่อสีเขียวอ่อนนะครับต้องสูตรย่าหวานนะฮะแล้วก็คอฟฟี่ฟาร์มอยู่คู่คนรักสุขภาพครับสมุนไพร24ชนิดนะฮะซองสีแดงๆ1ห่อ25ซองใช้ความหวานจากสุขคาโรนและครีมเทียมจากถั่วเหลืองนะครับและสมุนไพรอัดแน่นนะฮะ1ห่อกินซองกระจกดูนะครับบทห่อซองกระจกดูคุณจะรู้ว่าคุณเปลี่ยนไปนี่นั่นคือในส่วนของคอฟฟี่ฟาร์มอยู่นี่ครับขอบคุณบริษัทพีบายอินเตอร์กรุ๊ปครับเบาหวานความดันไขมันทันได้ต้องพีคอฟฟี่พีคอฟฟี่พีคอฟฟี่มีย่าหวานนะครับแล้วก็ครีมเตรียมจากน้ำมันรำข้าวใบแปะกล้วยมะขามป้อมสมแขกนะครับจะเป็นดอกคำปอยแล้วก็นะครับจะเป็นใบแปะกล้วยให้ด้วยนะครับเหตุงานมีโอเหตุงานบ่มวยบลากับรสชาติเด้ดีนะครับพีคอฟฟี่หอที่เขียวนะครับพี่ไม้พี่ไม้มึงเกตนะครับดีเจทีมเกษตรวิสัยครับเดี๋ยวจะส่งให้เด้อใหญ่เด้อนะครับคุณก็จำนายอยู่เพิ่นนี่แหละถ้าคุณก็สามารถซื้อครับดีเจไม่มึงเกียรติได้เด้อนะครับสำหรับพี่คอฟฟี่พี่คอฟฟี่ขอรับกับผมฝากไว้ด้วยนะฮะ
2: ปล่อยเมื่อสักครู่นี้เองนะคะให้แฟนๆได้ชมกันนะคุณนั่งยักษ์ตาฮักอยู่เด
0: ้อเวอร์ชันของจักรจันทร์ชลดาครับจากคุณนายแนนซี่คุณนั่งยักษ์นะฮะ

0: ขึ้นค่ะ
1: ดัชชี่
2: ครับเนี่ยฮะเอาไอ้ท่อมไอ้ท่อมเราโทรมาอยู่หลังไม่ใช่ในลาใหม่ทอมครับโทรมาใหม่เลยนะครับสารพิษทอมทางอเมริกาเมื่อกี้รับไม่ทันนะพี่ชายนะครับโทรมาได้ลุยนะฮะอยากฟังผลงานเพลง0988947857ช่วงของรายการนะฮะลูกทุ่งบันทึกกับความมวลความซึ้งความสบายใจครับบ่เอาบ่เศร้าบ่เครียดกับรายการนี้ขอบคุณกำลังใจจะเป็นทั้งร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยจะเป็นทั้งสุรินทร์ท่าตูมจอมพระนะครับชุมพลนะฮะหรือจะเป็นในส่วนของมหาสารคามทุกอำเภอทุกหมู่บ้านที่ฟังได้ทางเรนเรดิโอนะครับและขอบคุณทางนะฮะหนุ่มบันดุงอารมณ์ดีด้วยนะครับทีมงานของหนุ่มบันดุงพลทั้งอุดรธานีเกาะสัญญาณเสียงอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะครับทั้งบันดุงเนาะนะฮะแต่ทางสุรินทร์ทางมหาสารคามก็2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ชั่วโมง2ก็จะเป็นทางเชียงใหม่เชียงรายเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทางศรีสะเกดที่เขามานำนะครับร่วมแจมไปด้วยกันสร้างสีสันไปด้วยกันกับช่วงของรายการนะครับถูกกำลังใจนะฮะมอบให้กันเป็นประจำประจำจันทร์ถึงศุกร์จัดเป็นภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์นะครับจะบริเขารายการเป็นเทปรายการไปนะครับเพราะว่ากันเด้อนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติ

0: หนูไม่ได้จองมาทำไมได้จ่ายเพลงหนึ่ง
1: เพลงยังครับเพลงยังวะ
0: โทรมาทำไม
1: ใครร้อง
0: อรวีจ้า
1: อรวีสัจจนนท์นี่บอก
0: จ้า
1: โอเค
0: จ้าสายก็สายดื่มแหละจ้า
1: จ้าโอเคโอเคจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าโอเคขอบคุณคุณนายเนียนจีนะครับขอบคุณครับนะครับบอกว่าหุ่นนางยักษ์เนี่ยฮะโอ้ยกอดอุ่นตัวใจใจขอบคุณดอกหนาหนาวเป็นไปเป็นครูนั่นเคียงยี่หลักไปกระไดแมนบ่เฮ้อเฮ้อนุ่มจอมละเออเซี่ยวเล่านะครับผมนะก็คันคือยังต้นไม้มันมีกิ่งการสาขาภูมิดีมันสบายตาอาจารย์วะเนาะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับนะฮะผมก็ต้องย้ำคือเก่าครับเรื่องของกาแฟครับท้องตลาดมีมากมายทั่วไปหลายครับแต่ระวังนะครับการซื้อสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่ระมัดระวังบางทีนะครับคนนี่มันแหมมันเล่มันเหลี่ยมมันแพรวมันพราวมันทำได้ทุกอย่างอะเนาะทุกมือเห็นว่าเบิ้งข้าวเบิ้งข้าวกันระวังเอานะครับแต่ของเราดีนะฮะจะเป็นบริษัท PY Inter Group ว่าจะเป็นนะครับของ Coffee Farm นี่อันนี้คือชัดเจนครับเพราะว่ามันทีมงานดีเจจัดรายการแรงส่งอยู่แล้วร้านค้าที่เพิ่นมีเพิ่นก็สิบอกที่ร้านค้าต่างๆร้านไหนร้านไหนเนาะนะครับโดยเฉพาะเบาโตปลาโตเราส่งดีดีส่งฮัลโหลจ้า
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ว่าจังไดก่อ
2: เป็นตาเอาอยู่นั่งยัก
1: เออเจ้าเป็นพาไพ่ติเอาสิเป็นพาไพ่มีปีบ่ล่ะเจ้าปีเป่าได้บ
2: ่โอ้ปีบ่เป่าตัว
1: ปีอีอีอี
2: ปีบ่ค่อยเป่าดอกเอาไปเอาไปบ่องกัญชาเลยดีกว่า
1: เออเป่าลงไปกลายเป็นบ่องกัญชา
2: บ่นั่นแหละนั่นแหละ
1: เออเอาเอาเอาบ่องกัญชากับกัญชาน
2: ั่งยักมันก็กอดอุ่นแล้วเนาะนั่งยักเนาะ
1: ธรรมดาเลยเว้ย
2: โอ้จับไปมันไหลเต็มไม่เต็มมือได้นั่น
1: เออขันเป็นหมูขาลงเอาหลายพูดอยู่เป็นเงินตัวกำไรตัว
2: โอ้ยพุ่นแล้ว
1: จอยจอยขายไปกำไรดิเน
2: าะจอยว่ามีนะมีแต่กระดูก
1: เอ้ยเจ้ากับไปหาเซี่ยวแล้วไอ้ตียังบาดกัน
2: นี่เอาอีกเพลงหนึ่งเด้อเอาอีกเพลงหนึ่งเอาบ่องกัญชาเด้อ
1: ว่า
2: เอาบ่องกัญชานั่นแหละ
1: บ่องกัญชาบ่องกัญชาโอเคครับ
2: น้องเมย์คุณนายดูสี่สาวน้องบัวนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแต่แล้วลงไปกลายเป็นบ่องกัญชานะครับไอ้ท่อมอะไรท่อมแล้วท่อมมาแล้วฮัลโหลกูดมอร์นิ่ง
3: ฮัลโหลกูดมอร์นิ่ง
1: มาแล้วไอ้ท่อมมาแล้วผู้สาวกินฮอดไอ้ท่อม
3: คือ หอด
1: ผู้
3: สาวค
1: ือ
3: กัน
1: เออกินหอดกับฝากเฟ้งแม่เขาตัว
3: ขอฟ
1: ัง
3: เพลงแม่สิฝากเฟ้งให้เล่าแล้วผู้เดียวตุ๊ด
1: เอาเลยเอาเลยเพลงหยังขอรับกับผม
3: รักข้ามกำแพงเด้อ
1: รักข้ามกำแพงครับของสังทองสีใสเนาะ
3: เออแม่ละ
1: ครับผม
3: สาวสุขนั่นแหละ
1: จ้าได้เลยจ้า
3: สาวที่เสียสาวพันมือเด้อ
1: ครับผมได้เลยครับ
3: ต้นเลยผู้เดียวต้นต้นเลย
1: โอนต้นอันตันให้ไปเลยเนาะ
3: เออทุกเสียงทุกสายทุกบอดทุกตารอรอหนักไม่พร้อม
1: ขอบคุณครับผมสบายดี
3: สบายดี
1: ครับผมนะครับพี่ท่อมจากสปปเล่านะครับเพิ่นไปอยู่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่ากับมักเสียงเพลงมักชีวิตที่เป็นแบบไทยบ้านไทยบ้านเฮาเนี่ยครับรายการของผมเป็นรายการไทยบ้านไทยบ้านนี่ครับกระโปกกระปากกระปื้อกระปีกไปทั่วนะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องฟังแบบเพลิดเพลินเจริญใจมีความสุขไม่เหงาไม่เศร้าไม่เครียดนะครับกิฟต์กาแฟเออพี่คอฟฟี่ไปนั่งฟังไปนั่งเบ้ยเข้ากันเข้ากันเนี่ยเนี่ยพี่น้องไงแม่นบอก1ฮ32 1ซองมี15กรัมครับซองน้อยๆเฮาเนี่ยไงกลมกลมเสียบ่มากน้ําลายแตกพักๆอยากกินกาแฟเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวที่เปิดเพลงนี่จบแล้วก็ล่าทางวันดุง1ชั่วโมงครับขอบคุณเด้อคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญเด้อขอบคุณหนุ่มวันดุงอารมณ์ดีที่ส่งเพลงกันมาสร้างสีสันบรรยากาศนํากันนะครับขอบคุณที่อุดหนุนพี่น้องทางวันดุงนี่อุดหนุนโอ้หลายนะครับผมที่ส่งให้เพิ่นอยู่ตลอดแต่ก็โชคดีครับที่เพิ่นอยู่ในช่วงโปรของผมอยู่ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับดีใจด้วยนะครับแล้วก็นะครับใครอยากได้นะฮะทั่วประเทศส่งได้ทั่วไทยในTikTok TikTok TikTok ก็สั่งได้หมดแล้วนะครับขอเป็นฟรีคอฟฟี่ก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับแล้วทั้งมาดูกันผล

พลงนี้ครับเพลงลำโขงบอกกันฮักของอายสะนะครับกับผลงานเพลงนี้ครับเป็นขอมาเดี๋ยวจัดให้แล้วก็จบแล้วตัดก็สวดตัวชั่วโมงเจอกันช่วงชั่วโมงสองสลับทั้งสุรินทร์และนะครับมาสารคามพร้อมร้อยเอ็ดด้วยนะครับบันดุงเจอกันมื้อนะครับหนึ่งชั่วโมงครับโชคดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วมทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: แผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝาลุ้นล้านได้อีกต่อลุ้นทองทุกมือลุ้นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์ลุ้นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสลุ้นโชคได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีลุ้นล้าน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยแน่เด้ออ
4: ยากรวยบ่ต้องขอ
5: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
9: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาทักทายกันวันจันทร์นะต้นสัปดาห์12ตุลาคม2569กลับมาดูแลกันแล้วนะครับให้คุณฟังได้ฟังเพลงเก่าไปด้วยกันกับจากช่วงเวลาไป1ชั่วโมงนะครับผมกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่า 98.25 คุณฟังสามารถติดตามได้นะรักและคิดถึงเพลงเก่าอยากฟังเพลงเก่าเพลงไหนอันนี้สามารถพูดคุยกับเราได้เป็นประจำนะครับให้คุณฟังได้ติดตามกัน1ชั่วโมงจากช่วงนี้ไปนะฟังเพลงแบบสบายๆนะคิดถึงเพลงเก่าเพลงไหนพูดคุยกับเราได้ครับนับถอยหลังวันพืชสวนโลกนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่22วันเท่านั้นเองนะฮะเหลือเพียงแค่22วันซึ่งงานมหกรรมพืชสวนโลกเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2569นะจนถึง14มีนาคม2570นะนับถอยหลังไปก็เหลือเพียงแค่21วันนะฮะคุณฟังครับ21วันนะฮะขออภัยเมื่อสักครู่อาจจะผิดนะครับผิดไปนิดหน่อย21วันครับจะจัดขึ้นณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะก็มาร่วมนับถอยหลังไปด้วยกันครับสำหรับเพลงเก่าในชั่วโมงนี้กับเรานะครับผมเลือกเอางานจากต่อต้องวงทูเพลงแรกนะมาทักทายกันนะสำหรับช่วงเวลานี้เลือกเพลงนี้ครับล้อมละลายครับ

งานจากไบโอนี่นะฮะนั่นคืออยากกลับไปครับช่วงเวลาของเพลงเก่าคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงของเราตรงนี้เนี่ยนะฮะเราได้รับการสนับสนุนจาก Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ Nescafe Robusta ซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทอง M150 ดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านสนับสนุนอยู่กับเราในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าไปด้วยกันครับย้ำกลับมาเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกเพลงเก่ามาฟังกับเราที่นี่ได้ครับ0885719422 0885719422ครับมีงานจากไบโอนี่คุณผู้ฟังครับขอไปครับมีเพลงจากแม็กกี้เดี๋ยวนะผมเลือกเพลงนี้ก่อนดีกว่านะเลือกงานจากพงพัฒน์วัชระบรรจงนะมาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้ใจนักเลงนะใจนักเลงงานจากพงพัฒน์วัชระบรรจงครับ

งานจากเสียงร้องของมิกกี้นะฮะนั่นคืออย่าให้เขารู้นะฮะก็เลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ด้วยในชั่วโมงของเพลงเก่าคุณผู้ฟังครับในส่วนของ Nescafe Robusta ในเดือนนี้เรายังคงมีกิจกรรมที่จะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสลุ้นทองไปกับเราด้วยนะครับ Nescafe Robusta เนซองขาวครับจัดกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ฟังได้ส่งชิ้นส่วนมาลุ้นทองให้ได้ร่ำรวยไปด้วยกันในกิจกรรมของ Nescafe Robusta ซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันง่ายๆเมื่อคุณซื้อ Nescafe Robusta ซองเปล่าอย่าทิ้งนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้แล้วก็ส่งมาชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรับรางวัลกับเราครับ12เท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะตรวจให้ชัดเจนจะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปด้วยกันครับรีบๆนะครับไปซื้อ Nescafe Robusta ซองสีขาวๆมาส่งลุ้นทองไปด้วยกันครับส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะอยากรวยไม่ต้องขอครับเพียงแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีกับเราแล้วส่งเยอะมีสิทธิ์เยอะครับ Nescafe Robusta ซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะครับยังมี Golden House นะคนรักบ้านเตรียมตัวให้ดีตลอดเดือนตุลาคมนี้ครับ Golden House จัดเต็มความคุ้มนะกับแคมเปญยิ่งใหญ่ Home and Kitchen Home Home and Kitchen Sale มหากรรมของแต่งบ้านและห้องครัวครับช็อปแบบครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านครับจัดเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุดถึง 70%เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรนะเรียกได้ว่าเป็นโปรพิเศษเฉพาะช่วงของแคมเปญนี้และกิจกรรมสนุกๆภายในงานครับช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายครับพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับตลอดเดือนตุลาคมนี้มาเติมความสุขให้เต็มบ้านในงาน Home and Kitchen Sale มากรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Golden House ทุกสาขาช็อปเลยนะที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับในชั่วโมงของเพลงเก่าผมมีงานจากบีมจารวัฒน์เพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาครับ

และนั่นก็คือรักเธอจริงๆนะฮะงานจากสุกัญญามิเกลนะครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี้ครับส่วนเพลงเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาดียังไงจะแก้ตัวให้ใหม่กันแล้วกันนะครับคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่านะที่นี่ 98.25 ก็ยังมีM150 ครับดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ครับฝา M อย่าทิ้งนะฮะเพียงแค่ส่งฝา M150 สีใดก็ได้นะสะสมให้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทนำไปแลก M150 ฝาเหลืองได้ฟรีอีก1ขวดที่ร้านค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการครับหลังจากนั้นนะส่งรหัสนะส่งรหัสลุ้นล้านได้อีกต่อลุ้นทองได้ทุกวันลุ้นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์แล้วก็ลุ้นล้านทุกเดือนครับสามารถแอดไลน์แต้ม M ได้นะที่แอดM150 ค้นหาร้านรับแลกฝาใกล้บ้านครับค้นหาร้านรับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสลุ้นโชคได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นครับฝา M มีค่าแลกดื่มลุ้นล้านนะนั่นคือกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมของ M150 นะครับ

ล้างใจนะฮะนั่นคืองานจากเออนันต์บุญนาคครับสำหรับช่วงเวลาของเพลงเก่านะคุ้มฟังอยู่กับเราที่นี่ครับ 98.25 มีทวงเพลงของบีมจารุวรรณมาทำไมยังหาไม่เจอเพราะว่าไฟล์ที่หยิบมาเปิดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็เป็นเพลงที่มันไม่สมบูรณ์นะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจำได้ว่าเพลงนี้เมื่อก่อนก็เปิดอยู่บ่อยนะครับเพลงนี้เมื่อก่อนก็เปิดอยู่บ่อยเลยทีเดียวสำหรับเพลงที่เราเลือกมานะครับเพื่อที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่นะสำหรับเพลงเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทานะครับช่วงนี้อาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างนอกห้องส่งของเราเนี่ยนะฮะก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในการตัดแต่งนะฮะสวนที่นี่นะครับเราแล้วก็ยังคงมีเพลงที่จะเลือกมาเปิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ได้ฟังก่อนดีกว่านะฮะโดมปกรณ์ลำครับ

0: และนั่นก็คือยังไงก็ขอบใจครับงานครับเทคโนโลยีขัดข้องเมื่อสักครู่นะเสียงขาดหายไปนะตอนนี้ก็กลับมาส่งท้ายกันนะตอนนี้ 9:00 น.กับ 53 นาทีช่วงเวลาของเพลงเก่านะฮะคุณฟังอยู่แล้วก็ดูแลด้วยกันแบบนี้นะฮะ1ชั่วโมงโดยประมาณจากช่วงเวลา 9:00 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะฮะขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราก่อนนะฮะก็ดูแลตรงนี้กับเรานะฮะใน1ชั่วโมงตรงนี้ขอบคุณไปถึง Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ Nes กาแฟโรบัสต้า2นิ้วเรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทอง M150 ดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และการสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่า1ชั่วโมงโดยประมาณครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งในชั่วโมงบ่ายนะฮะ 13:00 น.รอติดตามกับเราที่นี่ก็แล้วกันส่งท้ายที่สาระนะฮะเรามีสาระดีๆนะที่จะมาดูแลไปด้วยกันในวันนี้ครับเรื่องราวของดอกไม้กับนักรบนะส่งท้ายกันแล้วก็มีงานจากบีมจารุวรรณครับเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลกันต่อเชิญเลิกรัตนรักษ์ช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: จดอกไม้กับนักรบเจนศึกดูเหมือนไม่น่าจะไปด้วยกันได้เลยนะคะระหว่างดอกป๊อปปี้กับทหารผ่านศึกเหตุที่เขาใช้ดอกไม้สีแดงสดสวยเป็นสัญลักษณ์ของนักรบเจนสงครามก็ใช่ว่าเขาจะจับคู่กันส่งเดชหาไม่เรื่องก็มีอยู่ว่าในสงครามโลกครั้งที่1สมรภูมิที่มีการรบดุเดือดเลือดพล่านมากที่สุดคือสมรภูมิฟรานเดอร์สซึ่งอยู่รอยต่อระหว่างเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์สนามรบนี้ทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรและเยอรมนีต่างต้องสูญเสียเลือดและชีวิตของทหารไปจำนวนมากภายหลังศึกฟรานเดอร์สสิ้นสุดลงไม่นานก็เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แสนประหลาดขึ้นเมื่อมีดอกป๊อปปี้เติบโตชูช่อขึ้นแดงเถื่อไปทั่วทั้งสนามรบและหลุมฝังศพของเหล่าทหารสมรภูมินี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดอกป๊อปปี้และทหารผ่านศึกจึงแยกกันไม่ออกยังไงล่ะคะ
1: เสริมสร้างความรู้กับฟูโนเลจได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการ

จายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิกออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้ดิบไว้โซ่นิไว้โซ่นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
5: ไว้โซ่นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2 แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝา M มีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้เท่า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอบอล
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกิดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: ค นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีนิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบอกไปแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่รับแขกไปไถมาบ่หวาดบ่ไหวพุ่นเด้ส่วนมากก็สิเป็นเซลล์ขายยาเซลล์ขายปุ๋ยเขามาแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฮอดสวนเลยเด้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของน้ำยาท่านายางเรื่องของสารบำรุงต้นยางมีหลายอันหลายแนวมีหลายบริษัทมานำเสนอพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหนึ่งในหั่นก็คือน้ำยาท่านายางซึ่งส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใส่กันนั่นส่วนมากมันสิเป็นสารเหล่งเวลาเฮาเอามาใส่เอามาท่ามันสิไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางใส่ไปโดนๆเขานายางก็สิตายหนึ่งต้นยางก็สิส้มได้บาดนี่ต้นยางก็สิตายก่อนกำหนดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ปวดหัวปวดประสาทคึดหลายซึนได้บาดนี่โอ้ยเสียดจังไหนเนาะบ่าวอีกคันบ่ใส่มันก็บ่ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยนี่ล่ะผลผลิตก็น้อยหน่อยน้ำยางก็ไหลก็ปิดก็ปล่อยไหลหัวไหลท้ายไหลบ่สม่ำเสมอผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางบ่เข้มข้นมันก็เลยจำเป็นต้องหามาใส่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับสวนยางแก่ของย่ำไปขายมันสิได้เงินหลายๆเบิดหนีเบิดสินซะเด้นั่นคือความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เฮ็ดสวนยางนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลตอยากสิแนะนําอีพอยแม่อยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานะครับสําหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางโซเลผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไดบ่ติว้ายใส่แล้วนี่ติอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังไดก็บ่สะดุดมีดว่ามันกีดต้นยิ้วว่ามันกีดก๊กกล้วยพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มนะครับและที่สำคัญครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาเวลาหย่อนน้ำกรดนี่ติห้วยคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล่นนะครับแข็งตัวเร็วนะครับน้ำยางเฮานี่แข็งตัวเร็วบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไปแผลใหม่ที่เขากรีดลงไปนี่สิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเขาเป็นประจำนะครับบ่ว่าสิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าข้นเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับ สำหรับผมเอกโซเล่นี่อยากให้ใส่อยากให้ใส่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ร่องเบิงอยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ร่องเบิงนะครับมีอย่างอยู่หลายพันต้นหลายร้อยต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถวนึงก่อนก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเบิงจัก20 30ต้นเบิงก่อนก็ได้นะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่ที่เพิ่นใส่มาแล้วเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมอย่างอีพ่อไอแม่บ่ต้องผสมอย่างบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนั่นผสมนี่นะครับผู้ใดว่าผสมอย่างก็บ่ต้องไปผสมน้ำเขาครับโซเล่พาราพี่เมียมนี่เปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าแล้วดีดีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับ1ขวดราคา350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องเอ้ยใส่แล้วประทับอกประทับใจใส่แล้วอยากใส่ต่อใส่แล้วบอกต่อใส่แล้วใส่ซ้ำนะครับขายดีดีพี่น้องนะครับไปทางไหนนี่โอ้ยซากันแตกเติมเติมอยู่ใส่แล้วถืออกถือใจแห้งเปลือกก็นิ่มกีดก็ง่ายน้ำยางไหลดีดีแต่ว่าน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2บ่อยากให้นายางตาย1บ่อยากให้ต้นยางส้มบ่อยากให้ต้นยางตายก่อนกำหนดผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเลคือเก่าครับมื้อนี้ผมเอกสุเลออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวสิให้คุณพี่เพิ่นแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนําตัวจักหน่อยนะครับเชิญคร
1: ับสวัสดีครับผมชื่อนายตินแรมบะโคนะครับอยู่บ้านสามัคคีชัยหมู่5ตําบลพระบาทนสิงห์อําเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายครับ
0: อันนี้อําเภอรัตนวาปี
1: ครับผม
0: เดี๋ยวถามก่อนคือเบาไทยก่อน
1: พอดีเป็นคนทางอีสานใต้ครับได้เมียอยู่ทาง
0: โอ้เป็นคนอีสานโทษนะครับอยู่จังหวัดไหนครับ
1: บุรีรัมย์ครับ
0: ผมเป็นคนบุรีรัมย์ว่าไม่ค่อยได้เบาไทยเลยวันนี้ถามชื่อคุณติน
1: ครับผม
0: พี่ตินเนาะ
1: ครับ
0: ครับพี่ตินทำยางกี่ไร่ครับ
1: ทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าไร่ครับ
0: ประมาณ20กว่าไร
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวพูดถึงผลผลิตเรื่องการกรีดยางตั้งแต่เริ่มต้นเปิดหน้ายางมาเป็นไงผลผลิต
1: แรกๆก็ออกดีครับผลผลิตก็ดีครับ
0: แรกๆนี่ดี
1: ดีมากครับแต่ว่าพอหลังจากขีดไปเรื่อยๆหน้า2หน้า3ไปเนี่ย
0: ครับ
1: ผลผลิตมันเริ่มน้อยลงครับ
0: พอผลผลิตเริ่มน้อยลงน้ำยางเริ่มไหลไม่สม่ำเสมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณพี่ตินนี่เคยไปซื้อน้ำยาทาหน้ายางจากทางของตลาดจากทั่วไปมาใช้ไหม
1: ซื้อครับเพราะว่ามีการบอกต่อไงครับก็เลยไปลองใช้ดู
0: ใครว่าอะไรดีก็ใส่กับเขาหมด
1: ใช่ครับ
0: เอาพูดถึงน้ำยาทาหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนี่พอพี่ตินใช้แล้วมันเป็นไงบ้างครับ
1: มันแรกๆมันก็ดีครับแต่ใช้ไปใช้มาเปลือกยางเริ่มแข็งน้ำเลี้ยงมันออกหลายครับน้ำยางมันไม่ข้น
0: น้ำเลี้ยงออกเยอะ
1: ครับ
0: น้ำยางไม่ข้นเวลาหยอดน้ำกดเป็นไงบ้างครับ
1: เปลืองน้ำกดแล้วก็มันใช้เวลานานครับ
0: ผมเปลืองน้ำกดเสียเวลาเวลา
1: ใช่ครับ
0: จะไปทำอะไรก็ไม่ได้ไป
1: มันใช้เวลานาน
0: แล้วทีนี้ถามคุณพี่ตินก่อนมารู้จักสุริยพาราเนี่ยไปรู้มาจากอะไร
1: จากทีมงานครับผม
0: เชื่อเพราะคนมาแนะนำ
1: ครับ
0: เกิดความเชื่อถือในตัวคน
1: ใช่ครับ
0: แต่ยังไม่เชื่อเรื่องผลิตภัณฑ
1: ์ใช่ครับก็เลยขอลองใช้ก่อน
0: ก็เลยลองเปิดอกเปิดใจใช้ดู
1: ครับผม
0: ถามก่อนคุณพี่ตินพอใช้โซเลพาราใช้แรกๆแล้วมันแปลกหูแปลกตาไหม
1: แตกต่างเห็นได้ชัดเลยครับอันดับแรกคือเปลือกยางมันจะนิ่มต่างกันครับ
0: อ๋อจากที่เคยใช้ของทั่วตลาดทั่วไปเนี่ยมันแข็ง
1: ครับ
0: แต่พอใช้โซเลพารามันนิ่มเปลือกนิ่มแล้วเรื่องของน้ำยางเป็นไงมั่ง
1: ก็ออกเพิ่มขึ้นมันก็เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับ
0: เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
0: แล้วที่ว่าใช้ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันน้ำเลี้ยงไหลปนกับน้ำยางมาเยอะๆสุริพารานี่มีไหม
1: พอเรากวนน้ำกดไปมันดูแล้วมันต่างกันแบบชัดเจนเลยครับ
0: ต่างแบบไหนครับ
1: เนื้อยางมันจะแข็งแล้วก็มันจะไม่ยุบตัวเวลามันแข็งตัวแล้วครับ
0: เนื้อยางนี่จะแข็ง
1: ครับ
0: ไม่ยุบตัว
1: ครับ
0: ก้อนนี่แน่นน้ำหนักดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: ยางมันจะยุบตัวครับ
0: อ๋อมันแฟบลง
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักมันเลยลดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วถามคุณพี่ตินก่อนยังจะใช้ต่อไหมครับ
1: ใช้ต่อครับ
0: ไม่ใช้ต่อ อยากให้คุณพี่ตินฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่เคยใช้โซเลพาราเล่าความประทับอกประทับใจที่เปิดอกเปิดใจไม่ใช้โซเลพาราใช้แล้วเป็นไงมั่งเชิญครับ
1: ครับก็อยากแนะนำนะครับพี่น้องครับลองเปิดใจลองใช้ดูครับโซเลพาราอันดับแรกที่เห็นชัดเจนครับเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายครับไม่เสียเวลาแล้วก็น้ำหนักยางเท่าที่ลองเช็คดูครับ
0: ครับ
1: ดีมากครับน้ำหนักน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าต้องรอขายก่อน
0: ครับอ๋อต้องรอขาย ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพี่ตินนะครับเป็นคนมาจากทางไหนนะคุณพี
1: ่บุรีรัมย์ครับ
0: มาเป็นลูกเขยแถวนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กี่ปีแล้ว
1: 13ปีครับ
0: ป้า
1: ครับปีที่14แล้ว
0: อยากมีมูบ
1: ่ อยากมี
0: นี่ครับคือเสียงจากปากคุณพี่ตินนะครับอยู่บ้าน
1: สามัคคีชัยครับ
0: บ้านสามัคคีชัยตำบล
1: พระบาทนาสิงห์ครับอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายครับ
0: ตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับบ้าน
1: สามัคคีชัย
0: บ้านสามัคคีชัยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับสำหรับโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่เอ้ยไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราชมพูราดำราย้อยได้ดีดีนะครับฝากไว้นำครับสำหรับโซเลพาราอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับวันนี้ผมกับคุณพี่ตินนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้สำนึกขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

พี่น้องเกษตรกรเฮ็ดการพอปลูกลงไปบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสร้างก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตของมีคุณภาพผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีๆเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้บ่ว่าสิเฮ็ดหน้าเขาปลูกพืชอายุสั้นปลูกพืชอายุยาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชตามฤดูกาลปลูกอีหยังก็ตามสร้างก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบอกง่ายๆพอปลูกมาแล้วเฮ็ดมาแล้วก็บ่อยากขาดทุนบ่อยากลุบทุนบ่ทันล่ะนะครับแต่ว่ามันเสียดจังได้ล่ะบาดนี้พ่อแม่ปลูกปีได้ปีใดก็มีแต่ลุบทุนปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็สูงซ้ำมีน้ำราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเจ้าของบ่มีสิทธิ์เว้าหยังอ้าปากก็บ่ได้นะเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านำเขานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่มีปัญหาต้นยางเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากน้ำยางไหลหัวท้ายเวลากรีดยางน้ำยางไหลปนมากับน้ำเลี้ยงเชื้อรากวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าปัญหาแผลที่กรีดบอบซ้ำแผลที่กรีดน่านเศร้าน่านหายเปลือกน่านห่มคันผู้ใดมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมันโมเมนสารเล่งเด้ใส่ไปแล้วโดนๆบ่เฮ็ดให้หน้ายางตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดกรีดได้ตลอดอายุของต้นยางเลยนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนว่าติพ่อแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไปซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซั่นเด้นะครับเวลาหยอดน้ำกรดนี่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยโลดแล้วนะครับบ่เสียเวลาเวลาบ่เปลืองน้ำกรดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยใดครับซอยรักษาแผลเก่าให้หายไวซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวแผลเศร้าเร็วๆนะครับบ่มีสารตกค้างนะครับปลอดภัยกับผู้ใส่บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่อย่างแน่นอนนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับใส่แล้วดีดีนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีขนาดครับน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีดีนะครับใส่ลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มียางหลายร้อยต้นหลายพันต้นบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดนะครับบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดเอามาทดลองเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้หรือว่า20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่ใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผมเอกโซเล่บ่ทันอยากให้เชื่อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิติดอกติดใจคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องไปผสมน้ำนะครับบ่ต้องไปผสมน้ำผสมนมเปรี้ยวผสม M100ผสมสุรสบอกง่ายๆเปิดฝามาใส่ได้เลยนะครับจุ่มจุ่มแล้วก็ท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง
043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรสิหายไปเปลือกยางก็สินิ่มกรีดก็ง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเชื้อราที่เคยกวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูปัญหาเรื่องเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าข้นเน่าสิหายไปครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองทอนา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นอยู่ตำบลใดอยู่บ้านใดเดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะย้ายซื้อว่าย้ายกำพองพิมพ์ซีรีส์ค่ะอยู่บ้านณจานหมู่ที่ดึงตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ
0: ป่วยจังคือส่งฟ้าเถอะเนาะชื่อว่าคุณแม่คำพองเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่คำพองนามสกุลยังอีแม่
1: พิมพ์คีรีค่ะ
0: คุณแม่คำพองพิมพ์คีรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่บ้าน
1: บ้านอาจารย
0: ์บ้านหน้าอาจารย
1: ์หมู่ที่1
0: หมู่ที่1
1: ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0: ถามคุณแม่ก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไปอีแม
1: ่30ปีแล้วค่ะ
0: ปาดพี่น้องยายคำพองว่าเฮ็ดมา30ปีแล้วพื้นที่ที่เฮาอยู่นี่คุณแม่เฮ็ดหยังจักต้นจักไร
1: มันประมาณไรบ่ได้ดอกค่ะประมาณ 3,000 ต้นค่ะ
0: ป๊าด 3,000 ต้นพี่น้องก็สิอยู่ประมาณ40กว่าไรนี่ล่ะอีพลอยแม่เอ้ย 3,000 ต้นว่าซั่นถามก่อนคุณแม่ 3,000 ต้นเฮานี่แต่กี่ผลผลิตมันเป็นจังได๋แน่อีแม
1: ่มันบ่เคยได้นำยางค
0: ่
1: ะ
0: โหบ่เคยได้นำยาง
1: ปุ๋ยก็ใส่ให้ยาก็เพิ่นว่าเอายาได้มาทามาป้ายเพิ่นก็ว่าดีก็ดีนำเพิ่นไปก็มาทามาป้ายก็คือเก่า
0: โหแสดงว่าตอนผลผลิตบ่ดีนี่อีแม่เคยไปซื้อน้ำยาท่านายางตามท้องตลาดมาใส่ปะท่านน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงแม
1: ่เอาไหลอยู่ไว้ไว้นั่นน่ะแต่พอเฮาจีดไปสุดแถวแล้วกลับขึ้นมาแห้งแล้ว
0: แห้งแล้วบาดถามก่อนใส่น้ำยาท่านายางน้ำยาเร่งน้ำยางทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันมีน้ำเลี้ยงผลมากบ่อีแม
1: ่มีค่ะ
0: น้ำเลี้ยงหลายบ
1: ่ก็เครื่องต่อเครื่องแล้ว
0: ว่า
1: เพราะว่าเฮาคนไปนี่มันสิเป็นจงเล้งจงเล้ง
0: โอ้เป็นจงเล้งจงเล้งมันบ่แข็งบ่คนง่ายแม่นบ
1: ่
0: ย่ำยอดน้ำกดนี่แม่นบ
1: ่
0: เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงเลยแม่นบ่อีแม
1: ่เวลาเฮาอันคันมันแข็งแล้วทีนี้ให้เวลาเฮาโจออกมานี่น้ํากับก้อนยางนี่น้ําสิหลายก็ก้อน
0: โอ้พอไปแกะออกแกะก้นถ้วยแล้วไว้แม่นขนมโคกแม่นบ่มันแฟบแม่นบ่อีแม
1: ่
0: น้ําหนักบ่ดีแม่นบ่มันรีบมันฟอมันมีฟองอากาศหลายแม่นบ่คุณแม่บัดนี้คุณแม่เห็นน้ําเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆก็ตกใจบ
1: ่ตกใจแล้วเนาะยานต้นยางตายเนาะ
0: โอ้ยานต้นยางซ่อมยานมันตายก่อนกําหนด
1: โอ้ตะปานนั้นยังซ่อมหลายตั้งหลายต้นมันเก็บฮอด200ต้นแล้วบ
0: ่ว่า
1: เปียกโคกระทั่งนาเป็นด่างเป็นดำเป็นโอ้ยสารพัดแต่มันสิแล้วเนาะ5ต้นไปกีดก็บ่ออก
0: ขนาดมันหายไปน่ะก็ยังใส่อยู่แม่นบ
1: ่บ่ใส่จังได๋เพิ่นพาใส่เนาะ
0: โอ้เพิ่นพาใส่โอ้เสียคนตัวนี
1: ้เพิ่นได้หลายก็อยากได้น้ําเพ
0: ิ่นโอ้อยากได้หลายน้ําเพิ่นถามคุณแม่คําพ้องก่อนบัดไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดอีแม่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุฟังโดนบ่
1: บ่แม่นมาตั้งแต่จัดรายการมานี่ล่ะเปิดสถานีบ้านนาซาวเจอก็เลยเอาฟังมึงก่อนนะมันคือว่าดีแท
0: ้โอ้ฟังมึงก็น่าฟังมาพอเดือน2เดือนบ
1: ่ฟังมาแล้วเอ๊ะอยากลองมึงเว้ยมันเป็นจังได๋คือว่าดีบัดนี้ได้ยินเพิ่นว่าอันบ้านนั้นเพิ่นก็ใช้บ้านนี้เพิ่นก็ใช้เอาไปหาซื้อลองมึง
0: สุริพาลานี่ไปหาซื้อมาให้กูก็ได้ซื้อบ่ติ
1: ซื้อมาให้ดูเพราะว่าเอายางอื่นมาท่าแล้วมันกว่าละ400 500แล้วมันคือเป็นแบบนี
0: ้
1: ลูกน่ะ
0: บัดไปหาซื้อได้บ่บัด
1: บ่ได้บัดนี
0: ้บ่ได้
1: บ่เพิ่นว่ายังบ่มีว่างขายตลาด
0: อือ
1: เขาบันทาด
0: เออไปบันทาดเฮ็ดหยัง
1: บ่บันทาดไปถามว่ามีอยู่ยาย
0: เออ
1: แต่บัดนี้ยายบ่ได้เตรียมเงินไปบัดนี้ไปถามเบิ่งซื่อๆว่า

0: างร้ายเนาะ
1: โอ้ยไม่ใหญ่คำพองเขาให้แกเขาให้ผู้ละขวดไปทดลอง
0: เพื่อนมาขวดดึงได้50ต้นเอาอยากไปล่องเบิ่งอันดอนบัวมันมัน250ต้น280ต้นเนี่ยเนี่ย
1: ของแม่250 280ขอจัก 2-3 ขวดบ่ได้ติแม่นบ่
0: นี่มันของยายมันอย่างไรได้ล่ะให้แม่ยายเบิ่งล่องเบิ่งจัก2ขวดดูว่
1: าเขาให้บ่วัน
0: ให้เร็ว
1: ก็เจ้าก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: กลับมาท่านี่เด้บัดนี
1: ้เอาบาดถามคุณแม่ครับพ่อบาดพ่อได้ขวดทดลองมาแล้วทีมงานเอาขวดทดลองให้คุณแม่มาท่าแล้วมันเป็นยังไงในบ่าวให้ฟังกันน่ะเป็นยังไงบ
0: ่าวปกตินั่นลูกนั่นเอายาอย่างอื่นมาท่านั่นตั้งแต่เช้าเนาะ
1: ครับ
0: มากันใบ1ใบ2ก็สิออกมาหยอดน้ํากด
1: แม่นบ
0: ่มันก็ว่าแห้งแล้ว
1: โหใบ1ใบ2นี่เริ่มแห้งแล้วบ่หยดแล้ว
0: แห้งแล้วแม่บ่หยดแล้วก็เลยว่าม
1: ันจักมีดมันจังเต็มโปปกติอีแม่
0: ก็ปกติเฮาสิขายก็งวดนึงก็15มื้อก็ว่าแม่นเนาะเพิ่นว่าครึ่งเดือน
1: ครับ
0: บางทีก็ขายวันที่18บางทีก็ขายวันที่20ก็ได้6มีดได้หามีดได้6มีดไปจังซี่น่ะ
1: บาด
0: แต่อย่างมันบ่ได้
1: ถามคุณแม่ก่อนพอลูกไส้มาท่าแล้วปึ๊บน้ำยางมันไหลดีบ
0: ่ก็จังซี่แล้วนี่ค่ะ
1: จังซี่นี่จักมีดนี่
0: เฮาก็มีดเดียวนี
1: ่มีดเดียว
0: เนาะนี่อย่างมีดเดียวมันจะสิเต็มโปแล้วนี่ค่ะปกติของยายนั่น6มีดจะค่อยได้โปอันนั้นจนได้เปลี่ยนโปแล้วนั่น
1: ต้นนั้นได้เปลี่ยนโปแล้ว
0: เปลี่ยนแล้วนั่น
1: ข้ามือหึงนี
0: ่ข้ามือเศร้ามือเศร้าวานนี้
1: ถ้ามือเศร้าวานมาขีดมือเศร้านี่
0: จ้า
1: ของทุกเศร้าลูกสิมาขีดแต่คุณแม่นี่ถ้าไปมือวาน
0: มือวานมือเศร้าวานนี
1: ่ก็แสดงว่ามีเดียวต้นนี่ใกล้เต็มโปแล้วนี
0: ่ก็ยังว่าบ่เคยเห็นจักเสียนี่เศร้าอ่อนให้ยังว่าก็จะบอก
1: มันบ่มีน้ำเลี้ยงได้บาดดีแม
0: ่บ่น้ำขุ่นดีขนาดพุ่นน่ะ
1: น้ำขาวดีขุ่นดีขนาด
0: เออยังย่อยบ่เศร้าอยู่นี่ปกติถ้าเอาอย่างอื่นมาท่าเร็วๆเศร้าเร็วป่านนี้บ่ได้โปนี่นั่น3มีดจักสิได้โปนี
1: ่ติ3มีดอันนี้มีดเดียว
0: จ้า
1: บัดนี้
0: แล้วบัดนี้นั่นคัน6มีดมันสิได้2โปนี่แหละ2โปก็บ่เต็มเด้ห่าทั้งเทื่อห่าทั้งเท
1: ื่อ6มีดสิได้2โป
0: แม่น
1: บัดนี้ผมสิเว้าให้คุณแม่ฟัง
0: บัดนี้มื้ออื่นมันสิบ่ได้เอาโปนี่เปลี่ยนซะหรือบัดนี
1: ้โอ้ยก็ได้เปลี่ยนแล้วเนาะผมสิเว้าให้คุณแม่ฟังโซเลพารานี่มันสิซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงน้ำยางมันสิไหลตามธรรมชาติมันฮอดน้ำหยุดมันก็สิหยุดแต่ว่าน้ำเลี้ยงมันบ่ไหลปนออกมามันเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มหน้ายางเฮาบ่ส้มเปลือกนิ่มขีดง่ายแล้วต้นไหนที่เป็นลาดำลาชมพูลาย้อยนี่ติหวายท่าตะอีแม่2 3เที่ยวเกี้ยงตับบาดคุณแม่ประทับอกประทับใจบ
0: ่ดีใจตัวเห็นยางดี
1: ดีใหญ่เราสิซื้อมาใส่บ่บัด
0: ซื้อตัวเนาะ
1: เอาคุณแม่คำพ้องกันประทับอกประทับใจแนวนี้อยากให้อีแม่คำพ้องนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส
0: ่ก็ลองเบิ่งเด้อค่ะเด้อ
1: ครับผม
0: ลองเบิ่งคือยายนี่ล่ะอันนี้มาเห็นน้ำยางไปเห็นน้ำยางข้นแล้วน้ำยางย่อยยังบ่เซาดิถือว่ายาเพิ่นก็ดีอยู่ค่ะ
1: ครับยังสิใส่ต่อเนาะอีแม่เนาะ
0: ใส่ต่ออยู่ค่ะแต
1: ่
0: บอกพี่บอกน้องใส่ไปบอกน้องใส่ไปบอกน้องสาวใส่น้ำ
1: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่คำพ้องนะครับอยู่บ้าน
0: นาจารย์ค่ะ
1: บ้านนาจารย์ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกสุเรศครับคุณแม่คำพ้องฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีนะครับยุดทุกๆปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางพี่น้องน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณในรายสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
0: กระเด้อกระเด้อลองมึงนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ดื่ม M150 มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
4: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยแน
5: ่อยากรวยไม่ต้องข
6: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจก5 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอ
2: ลและน้องทอมมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงาน ช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม 2,569 นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยาอันนี้สิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยร่าก็บ่มีเที่ยร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นยังไงแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นยังไงแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไล่ดีอยู่แล้วเบาเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไล่ปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมก็มับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวส่วนตัวบาดย่านต้นยางจะของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงละเบาเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซั่นเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่เบาเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่เบาให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าเด้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอแม่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่ดีว้ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นละแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล่งที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเฮาแปลกของเฮาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองเวลาทาแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพ่อยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางพาร่านี่ติเห็นโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองยางกายซื่อๆนี่ติว้ายย่านคักย่านแน่ย่านก็ปอบพ่อพระซักบุบๆรัดพุ่นเด้อีพ่อยแม่เชื้อราซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกกระหุ่มไวใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตายหนึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวเลยสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถทาได้500ต้นนะครับขนาด 500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนั่นล่ะสามารถท่าได้500ตนนะครับประหยัดประหยัดอีพอยแม่นะครับขวดนี้ราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดละ350บาทเท่านั้นเองสามารถท่าได้ตั้ง500ตนนะครับท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้หรือว่าท่าวิกละเทื่อนะครับ15มือเทื่อนึงก็ได้นะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรับรองว่าใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเข้าไปแล้วนี่ติว้ายเชื่อล่าเห็นนี่ย่านคักงานแน่ปัญหาที่เว้ามาทั้งหมดนั่นหายแบบเกี้ยงตับนะครับเชื่อล่าเห็นนี่ว่ามันปอบพ่อพาย่านคักงานแน่สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเล่อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมียางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเล่พาราพรีเมียมนะครับโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับมื้อนี้ลงทุนนางเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนนำยางหลายเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อเล่ครับหรือว่าชัยนรงค์เนี่ยแหละครับบ้านปากอนนี่แหละครับ
0: ครับตำบลไหนคุณพ่อ
1: ตำบลท่าสะอาดครับ
0: อำเภอ
1: เซกาจังหวัดบึงกาฬนี่แหละครับ
0: บ้านปากอเนาะพ่อบ้านนี่เน
1: า
0: ะ
1: บ้านปาก
0: อคุณพ่อซื้อว่าจังไหนก่อนครับ
1: ซื้อว่า
0: พ่อเล่
1: พ่อเล่ครับ
0: ซื้อเลนซื้อพ่อเล่ซื้อบุญซื้อคุณพ่อใช่นรกเนาะ
1: ครับแต่ว่าคนอื่นแต่ตู้ด้วนล่ะครับ
0: เอาตู้ด้วนนี่แหละจังธนา
1: เพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อผมแต่ว่าตู้ด้วน
0: โหอันคันว่าตู้ด้วนนี่มีผู้เดียวเลย
1: ครับแขนกุ่นแขนขาเขาเลื่อนตู้ด้วนนะ
0: โอ้ตู้ด้วน
1: แต่ว่าผมเหมือนยังสู้ชีวิตกีดยางคือเขาครับ
0: โอ้คุณพ่อเล่นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนคุณพ่อพื้นที่สวนยางของคุณพ่อนี่เฮ็ดหลายปานใดข
1: อกระจิบประมาณ20ไร่ผลไม้ครับสวนยาง
0: เศรษฐีตัวนี้ประมาณ20ไร
1: ่ครับ
0: ประมาณ20ไร่นี่ถามก่อนบาดนี่ตะกี้ผลผลิตการกีดยางของคุณพ่อนี่มันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้ฟังกันหน่อย
1: มัน
0: เป็นยังไง
1: มันเริ่มแรกมันก็ดีอยู่ครับแต่พอเฮากีดไปกีดมามันก็เริ่มจะมีปัญหาขึ้นครับ
0: โอ้ที่แรกนี่เริ่มกีดไม่ไม่นี่เปิดนายางแรกๆนี่ก
1: ็ได้ดีครับ
0: ก็ได้ดีอยู่พอใส่มาเรื่อยๆภาคหลังนี่เริ่มกีดไม่เรื่อย
1: ตอ
0: นน
1: ี้
0: ม
1: าน้ํายางครับ
0: เริ่มน้อยลง
1: น้ํายางก็จะออกหัวจุดท้ายทั้งก้านก็บ่จะออก
0: โอ้มันออกกระท่อนกระแท่นกระปิดกระปอยออกน้อย
1: มันก็มีลาดําลาสีชมพูขึ้น
0: โอ้มีลาดําลาสีชมพูมาถามพ่อเล่ก่อนแต่กี้นี่พ่อนำยางมันเริ่มมีปัญหาย้ำเฮากรีดมันมีปัญหาไรกระท่อนกระแทนได้ไปซื้อนำยาเล่งนำยางมาบ่
1: ซื้อครับ
0: มา
1: ผู้ใดบอกมายี่ห้อยังพงก็ไปซื้อมาแล้วก็มีอีกเจ้าคนที่กี่ยานกันเขาบอกว่าให้เจ้าเอาสุรุตใส
0: ่
1: ผมก็ซื้อสุรุตมาใส่อีก
0: ซ
1: องละสิบบาทหายใส่ทีเดียวเมื่อ
0: ปานตาบกุ้งสิยันเจ้าเฮ็ด
1: ยันเอ็มร้อยขวดหนึ่งผมก็มาใส่
0: เอาบอกว่าไง
1: ผสมกับยาทาซื้อมันท้องตลาดผมก็ซื้อมาทาเฮ็ด
0: ติ
1: เฮ็ดไปมามันก็เอ้ยลาดำลาสีชมพูก็ขึ้นคือเก่า
0: โอ้แสดงว่าพ่อเล่นี่ผู้ใดว่าอันใดดีก็เอามาใส
1: ่ครับ
0: ผู้ใดแนะนําว่าจังได๋ดีก็เอามาใส่บอกง่ายๆใส่มาสวนสุแนว
1: ครับ
0: เขาว่าหยังดี
1: ไอ้นั่นนี่ผมซื้อมา
0: เอาหอดสุรสใส
1: ่ครับ
0: เขาว่าสุรสเขาใส่
1: เขาว่าให้ใส่สุรสช่องนึงจะใส่หมดผมก็เอาสุรสใส่
0: ย้อนจากไหนได้ผลผลิตได้หลาย
1: เอ้าจะเพิ่มเอ็มร้อยเขาไปอีกเพิ่มเอ็มร้อยเขาไป
0: มาแสดงว่าควบรู้สึกเขานี่เพราะมันกีดยางได้ปริมาณน้ำยางบ่ดีได้กระปิดกระปอยได้นิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็อยากเพิ่มได้มันควบรู้สึกเขาม
1: ันลดลงเรื่อยนะครับ
0: เพราะมันลดลงเรื่อยอยากเพิ่ม
1: ผู้นั้นว่าอันนั้นดีผมก็เอามาใส
0: ่ว่าใส่สุรสอะไรผลผลิตหลายก็เอาเลยไปบอกเขาฟังล่าดำกับล่าสีชมพูยังเหลืออยู่ใส่เอ็มร้อยแล้วใส่อีก
1: ครับเขาว่าให้เอ็มร้อยมันจะออกยศมันสีใหญ่มาเอาซื้อเอ็มร้อยมาใส่ใส่แล้วก
0: ็พ่อปนัน
1: พ่อปนันล่ะใส่ไปใส่มา
0: วันนี้ถามพ่อเล่ก่อนไปรู้จักโซเลียพาร่าเนี่ยเป็นหูมาในทางใดก่อน
1: ห่วยฟังวิทยุตัวครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังแล้วเสียเลยบ
1: ่ครับเพิ่นบอกว่ามีผมก็เอามาใส่ร่องเบิ้งครับ
0: เอามาร่องเบิ้งที่แรกเอามาร่องหลายบ
1: ่เอามาร่องขวดนึงครับ
0: ขี่ทีอยู่น้อยเจ้าเนาะร่องขวดเดียว
1: ร่องขวดนึงได้500นี่ล่ะครับ500กว่าต้นนี่ล่ะ
0: โอ้ได้ประมาณ500ต้น
1: ครับ
0: เพราะว่าขวดนึงของโซเลพาร่านี่สิบรรจุอยู่500ซีซี
1: เอาต้องทดลองเบิ้ง
0: สามารถถ้าได้ประมาณ400ถึง500ต้น
1: ครับได้อยู่
0: ครับก็เลยเอาประมาณ500ต้น
1: ครับ
0: ใส่แล้วบาดที่แรกก็เสียมาขวดเดียวนี่ย่านถึกตัวอีกแม่นบ่
1: ก็ลองเบิ่งก่อนครับเทื่อแรก
0: ลองเบิ่งซะก่อนมา
1: ลองเบิ่งเฮาว่าผู้ใดบอกมาผมสิลองมัด
0: มักลอง
1: ครับ
0: บ่ตู้ร้อนนี่บ่ธรรมดาพี่น้องขนาด M150 ก็เอามาใส่
1: ครับใส่คร
0: ับสู้ร้อนเอามาใส่เพราะว่าเป็นคนมักลอง
1: ครับ
0: บ้านนี่เอาถามคุณพ่อเลยหรือว่าพอตู้ร้อนนี่พอใส่โซเลพาร่าแล้วเป็นจังไหนบอกให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่โซเลพาร่าครับ
0: ก
1: ็พอทาแล้วก็กรีดลงไปพอมืออื่นเศร้าเฮามาหยดลงกดเอ้าม
0: ันเป็นยังไง
1: อันดำๆนี่มันหายไปใส
0: ่โอ้เสื้อล่าดำนี่หายสิ่งแรกที่เห็นมันบ
1: ่ครับมันจะเป็นสีชมพูขึ้นเลยครับย่ามือเศร้ามัน
0: ย่ามือเศร้าเป็นสีชมพูแต่พอมันแก่ตัวเนี่ยเป็นสีดำ
1: มันบ่มีตัวนี่ซะดอก
0: มันเริ่มแปลกแล้ว
1: ครับน้ำยางก็สม่ำเสมอดีอยู่ครับ
0: เออน้ำยาง
1: 2มีดมันก็ได้ถ้วยอยู่ครับ
0: ปกติตะกี้นี่ พ่อเล่นี่ใส่ของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาด
1: ครับ
0: พ่อมันกรีดแล้วมันมีน้ำเลี้ยงหรือว่ามีน้ำเรื่องเหลืองไหล
1: มันเลี้ยงหลายครับ
0: น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายบ
1: ่เฮาคนน้ำกดมันก็ตุ้งลวงตุ้งลวงตุ้งลวงมันน่านแขนครับ
0: โอ้มันน่านแขนเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาหลายโพด
1: ครับ
0: มันเลยเฮ็ดให้ต้นส้ม
1: ใส่ยาตัวนี้เข้าไปแล้วมันสิควนลุยๆๆมันก็แข็งเลยครับ
0: โอ้มันข้นกว่าเก่าม
1: าครับน้ำย่างเข้มข้น
0: ใส่โซเลพารานี
1: ่ครับ
0: บาดนี้พ่อเล่ทดลองไปแล้วพ่อมาเก็บก้อนยางนี
1: ่
0: น้ำเลี้ยงเหลียบ่
1: ครับน้ำเลี้ยงก็บ่ค่อยมีต้น
0: บ่ค่อยมี
1: ก้อนยางกันแหนนแกนดีครับ
0: บ่ฟาวแม่นบ่
1: ครับแหนนตัดปัดดี
0: บึ้ง
1: คือมีน้ำหนักนี่นะครับมันเป็นยังไงดอกมันแกนตัดปัดนู
0: มันคือคิงบ
1: ่ครับ
0: เป่าแล้วนี่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ครับ
0: เอาบอกสนิทว่าตายไปข้างนึงแล้วเน
1: า
0: ะเพ
1: ราะว่าผมทดลองไล่ใส่แล้วก็ได้การนะครับผม
0: ได้การ
1: ได้การแล้วครับ
0: หามาโดนแล้ว
1: ครับ
0: เฮาก็พ่อสิ
1: ว่าแต่พ่อว่าแต่ได้ยินเพิ่นประกาศทั้งวิทยุนี่แหละครับ
0: แม่นบ่คันแม่นพ่อกันโดนก็นี
1: ่ครับ
0: ตู้ด้วนเฮาคือสิเบิดหนี้เบิดสินเนาะเจ้ายืนยันว่าสิใส่ต่อแม่นบ่โซ่ไผ่ล่ะ
1: ครับใส่ตลอดนะครับเพราะว่าถูกใจแล้วครับ
0: ถือคิงแล้ว
1: ถือคิงแล้วมันได้การเนี่ยนะครับพวงมาใส่เฮาแค่ใส่กวดแรกเฮาก็หูจักโหลดครับมันดีบ่ดี
0: เว้าดีปานจ้างมาเนาะเจ้าเนาะได้จ้างมาบ่นี
1: ่บ่เลียวครับ
0: เว้าจากไกลขนาดน้ำหาสวนซื้อพี่น้องเอ้ยโทรหากันจนวินสัวสิมาฮอดเอาอยากให้พ่อเล่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่โซเลพาราเว้าความประทับอกประทับใจว่าใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เชิญชวนกับเว้าให้เพิ่นฟังอีกเทื่อนึงครับเชิญครับคุณพ
1: ่อครับพี่น้องชาวสวนยางทุกคนนะครับเด้อถ้าผู้ใดมีปัญหา
0: ครับผม
1: ก็อยากให้มาใส่ยาโซเลพารานี่ลองเบิ่งครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเฮาบ่ลองเฮาก็บ่รู
0: ้ครับ
1: คือผมเนี่ยผมลองมาแล้วผมว่าเนี่ยโอ้แน่นอนอยู่ครับลาดำลาสีชมพูนี่มันหายไปครับ
0: ครับผม
1: น้ำย่างก็ออกสม่ำเสมอดีครับ
0: อันตั้งอยู่นี่ผมอ่อนซ้อนหลายได้นั่งลงเบิ่งจักมีดเต็มนี่จักมีด
1: 2มีดครับ2มีดได้กระโปงครับ
0: 2มีดพี่น้องนี่กระโปงนึงนี่2มีด
1: 2มีดได้ครับกระโปง
0: กระโปงกิโลพร้อมเนี่ยบ่แม่นกระโปงน้อยเด้นี
1: ่ถ้าถูกต้นมันละแหน่มันก็สิได้มีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: คันต้นสมบูรณ์แน่นี่มีดเดียวเต็มเลย
1: ต้นใหญ่มันสิมีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: พาล่านี่แน่นอนครับพี่น้องถ้าสวนยางนี่ต้องลองครับพาบ่ลองบ่รู้ครับ
0: นี่ละ
1: คือผมเนี่ยครับผมทดลองมาหมดแล้วยาในท้องตลาดนี
0: ่
1: สู้รถผมก็ใส่เอ็มบอยผมก็ใส่ผู้ใดบอกมา
0: อ
1: ัน
0: ใดเขาว่าดีนี่ลองหมดส่วนนี้บ่ได้แม่นบ
1: ่อันนี้ผมบ่ได้ผสมยังถงทดลองของแท้เบิ่งว่ามันสิดีบ
0: ่เฮ้ยเอา
1: ทีแรกผมว่าจะใส่ M100 ผสมเฮ้ยจะเฝ้าทดลองมันก่อน
0: เออนี่ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนำสำหรับโซเลพารานะครับ
1: เขาบ่ได้เอายัง
0: บ่ต้องเอายังผสมเปิดฝาปุ๊บจุ่มจุ่มจุ่มเราท่าแล้วดีดีคือพ่อใหญ่เล่ว่านี่ล่ะ
1: ครับผมว่าแน่นอนเลยล่ะครับ
0: แน่นอนแล้ว
1: ครับ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ใช่ตลอดครับ
0: เอาตายไปข้างนึงหลวงน้องเฮาเนาะพ่อเล่เนาะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเล่นะครับบ้านปากอตำบล
1: ท่าสะอาดครับ
0: ตำบลท่าสะอาดอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไปสำนีนะครับยุดทุกปัญหาของการกรีดยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยโซเล่พารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับฝึกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยร่วง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

คันสิเว้าไปแล้วการเฮ็ดการเกษตรสิเพิ่งพาเรื่องเล่าของธรรมชาติสิเพิ่งพาแต่เรื่องเล่าของการใส่ปุ๋ยมันก็เป็นไปบ่ได้อีพ่อยแม่เวลาเฮ็ดการเกษตรเฮาก็ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่งหลายๆองค์ประกอบเข้ามาร่วมกันเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์เตรียมพันธุ์ต้นกล้าเพื่อสิพ่อปลูกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับเวลาปลูกยางมาแล้วพอต้นยางใหญ่แล้วต้นยางได้อายุพ่อกีดเฮาก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังได๋บ่าวเอกโซเล่พากันคิดได้บาดนี่หลายๆท่านอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้น้ำยางหลายก็พากันหาซื้อสารเล่งหาซื้อน้ำยาท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่เลยบาดนี่โหมาท่า 2-3 มือมาท่าแรกๆนี่ก็ไหลรัวไหลลวงหมดแล้วไหลดีขนาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาต้นยางส้มนำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเวลาหยอดน้ำกดนี่ข้นว่ามันข้นนุ่มแล้วข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงอยู่เปลือกกระแข็งกีดกระยากนายางกระตายหนึ่งผลตามมานี่โอ้ยขอเสียหลายก็ได้นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านซะเด้ย่านต้นยางตายก่อนกำหนดย่านบ่ทันได้ทื่นคลื่นซะเด้คิดหลายสันตัวบาทนี่มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอยากแนะนำอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮานี่ล่ะกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนวะติว้าอีพอยแม่เอ้ยใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดทั้งสิเปลือกก็นิ่มน้ำยางไหลออกมานี่เวลาหย่อนน้ำกดนี่ข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยแล้วเด้บ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมานะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเพราะน้ำเลี้ยงมันก็มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นยางเฮาเจริญเติบโตได้ดีให้น้ำยางหลายให้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหลายไปกว่านั้นครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลไหมที่เฮากรีดนี่โอ้ยเศร้าเร็วตัวอีพอยแม่เปลือกหุ่มเร็วนะครับเปลือกยางนี่หุ่มเร็วแผลหายไวซอยป้องกันระยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูป้องกันยับยั้งได้ดีนะครับปัญหาเรื่องเชื้อราสิหายไปนะครับคันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ทําลายนายางครับบ่ทําลายนายางบ่เฮ็ดให้นายางตาย1กีดกันสิกีดง่ายได้บาดนี่ว่ามันกีดกกงิ้วว่ามันกีดกกกล้วยพุ่นแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับขนาด500ซีซีนะครับขวดนึงบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นบ่โอ้ยบ่ธรรมดานะครับราคาก็บ่แพงครับราคาขวดนี่350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองระยะห่างของการท่านะครับในช่วงแรกๆก็ท่าอาทิตย์ละเทื่อก็ได้นะครับในช่วงแรกๆท่าอาทิตย์ละเทื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพจักหน่อยนะครับให้ท่ามื้อที่พักนายางให้ท่ามื้อที่พักนายางนะครับคันท่าไปแล้วฝนตกห่ํานะครับสมมุติว่าเฮาท่าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนตกห่ําเฮาต้องท่าใหม่นะครับเฮาต้องท่าใหม่เพราะฉะนั้นเวลาท่าก็ให้เบิ่งฟ้าเบิ่งฝนน้ำจักหน่อยนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
ลองเบิ่งครับลองเบิ่งกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณเพิ่มการไหลของน้ํายางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ํายางให้หลายขึ้นนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายสมเกียรติมั่งกลอยู่บ้านน้องแหลงหมู่ที่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
0: ครับผมคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อสมเกียรตินามสกุล
1: มาลำโกนครับ
0: มาลำโกนเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านน้องแหลงหมู่ใดพ่อ
1: หมู่หนึ่งครับ
0: บ้านน้องแหลงหมู่หนึ่งตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องนะครับคุณพ่อเฮ็ดหยังจักไรครับผม
1: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่ครับ
0: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่เฮ็ดมาโดนไปพ
1: ่
0: อ
1: เฮ็ดมาได้ที่บ่9ปี10ปีแล้วครับ
0: เฮ็ดมา9ปี9ปี10ปี
1: ครับ
0: เอ้า
1: แล้วพอเริ่มกินนะครับ
0: โอ้แต่พอเริ่มกิน
1: มูมูเริ่มปลูกบ่ได้เกี่ยวครับเอาที่ที่เริ่มกีด
0: มา9ปี10ปีแล้ว
1: ครับ
0: กระบัวเข้าไปอีกประมาณ 6-7 ปี
1: ครับ
0: แสดงว่าเฮ็ดสวนยางมาประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้ถามคุณพ่อก่อนตั้งแต่เริ่มกีดมานี่ผลผลิตเป็นยังไงแม่คุณพ่อ
1: ผลผลิตมากอ่ะขายก็มันก็เป็นน้ําราคาเนาะครับเนาะ
0: ครับผม
1: ลังเทียมมันก็ได้8ไร่นี่มันก็ได้ขาย15มันก็ขายได้เท่าละ8,000 9,000
0: ได้ประมาณ 8,000 9,000 ขึ้นอยู่กับราคาเนาะคุณพ่อเน
1: า
0: ะอ
1: ยู่ขึ้นกับราคา
0: ผลผลิตนี่จําได้บ่8 9ไร่ได้เท่าไรจักตันเท่าไรจักกิโล
1: 8 9ไร่นี่ประมาณจัก300กว่ากิโล
0: ประมาณ300กว่าโลเนาะต่อวิ่งต่อ15มื
1: ้อต่อ15มื
0: ้อ15มื้อได้ประมาณ300กว่า
1: ครับ
0: ประมาณ 3-400 โลนี่เนาะพ่อเนาะได้ประมาณนั้นบัดนี้ถามคุณพ่อก่อน
1: ครับ
0: ผลผลิตนี่มันขึ้นลงๆหรือว่ามันได้300กว่าตลอด
1: มันขึ้นลงๆนี่ครับบางที่มันก็ยางมันก็ไอ้ลังเทียมันก็บ่ออกหลายมั้ยครับ
0: โหลังเทียก็บ่ออกหลาย
1: ครับบางที่มันก็ออกหลาย
0: ขนาดฝนนี่ออกหลายแน่
1: หน้าฝนก็ออกหลายหน้าแห้งหน้าออกหลาย

0: ธรรมดาไม่ออกไลน์มันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: ถ้าเฉลี่ยแล้วก็สิได้8เก้าไร่เฮาได้วิกละประมาณ 3-400 กิโลเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: บาดนี้ถามคุณพ่อก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ผมไปซื้อของร้านค้า
0: ครับผม
1: ของร้านค้าก็ไปเห็นผู้คนมาขายอันนี้ล่ะโซเลพาร่านี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยเอามาทดลองเบิ่งเอามาทดลองเบิ่งแล้วก็เอามาทดลองเบิ่งกับมาท่าได้มีด1 2มีดนี่ล่ะครับ2มีด
0: พี่น้องเบิ่ง
1: 2มีดนี
0: ่พ่อใหญ่สมคิดใส่หมวกกันน็อกอีพ่อเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมันมีขายอยู่ใส่ถวยรุ่นนี่เจ้าโอ้โหเฮ็ดมาโดนไปยังสิคือเฮ็ดตอนใส่โซเลพาร่า
1: ผมก็จะเริ่มใส่โซเลพาร่านี่แหละ
0: ก็เลยเริ่มใส
1: ่หมวกกันน็อก
0: ฟังก่อนพี่น้องปกตินั่นใส่ถวยทั่วไปเนาะใส่ถวยล่องยางทั่วไป
1: ครับ
0: บาดนี่พ่อมาใส่โซเลพาร่าใส่หมวกกันน็อกถามอีหลีห้ามตัวเด้อ
1: ครับ
0: กระโปรงนี่จักมีดกว่านี
1: ่2มีดครับ
0: 2มีดพี่น้องกระโปรงนี่พ่อใหญ่สมคิดว่า2มีดช่วงนี้มันช่วงหน้าแล้งขึ้นนาน
1: หน้าแล้ง
0: หน้าแล้งนี่ดิแม่นบ
1: ่ท่าน
0: ขนาด
1: หน้าหนาว2มีดสิบ่ล่นบ่ครับ
0: ก็สิล่นตัวแต่หน้าแล้ง2มีดซื้ออะไรอยู่ใส่ของอันถวยรุ่นนี้พ่อใหญ่สมคิดเจ้าก็โพดเลย
1: หาที่ว่าวันนี้มันเอาถิ่นเจ้ามาไปเก็บมาได้หลายโปอยู
0: ่ได้หมวกกันน็อกมาเห็ดโปล่องอย่างนี่หลายโปอยู่ท่านพ่อใหญ่สมคิดว่าถามคุณพ่อสมคิดก่อนบ้านนี้คุณพ่อกรีดยางนี่ได้น้ำยางหลายยังสี่เวลาหยอดน้ำขวดมันมีน้ำเลี้ยงบ่พ่อ
1: บ่ครับ
0: น้ำเลี้ยงบ่มี
1: หยอดไปมันสิเหนียวเลย
0: ที่คน 2-3 บาทเหนียวเลย
1: เหนียวเลย
0: เปลือกเป็นยังไงพ่อเปลือก
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่มกินง่ายบ่
1: กินง่าย
0: น้ำยางไหลดีบ่พ่อ
1: สิเปลือกสมมุติแข็งคือเก่าดิ
0: โอ้แต่กี่เปลือกมันแข็งมันบ่พ่อ
1: แข็งเปลือกแข็งจะเสียมันแข็ง
0: อืมพอใส่โซเลพาราเป็นยังไงนะก่อนยายสมคิดเปลือกยางเป็นไงบ
1: ่ยางมันนิ่มครับ
0: นิ่มแต่กี่มันเคยนิ่ม
1: แต่
0: กี่บ
1: ่แต่ก่อนมันแข็ง
0: มันแข็ง
1: ครับ
0: บัดนี้พอใส่โซเลพาราเป็นไง
1: ยางเปลือกยางนิ่มกินง่าย
0: กินแต่กี่กีดหัวสั่นหัวควาดวะ
1: ดังโคโก้ควักวะแล้วนี่มันบ
0: ่ดังควักเดี๋ยวนี่เศร้าดังโคควักแล้ว
1: เศร้าดังแล้ว
0: อยากให้คุณพ่อสมคิดนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าคือคุณพ่อนี่พอคุณพ่อเริ่มเปิดอกเปิดใจมาใส่แล้ว
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
8: ไว้โซนิธนาคารพยาธิยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
10: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศพได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องขอ
5: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดตรงไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: จอดไปนำนั่งมึงมาลูลาลองพระฤาษีอ่อนนอสีห้ามหลายข้ามาตามสร้างป่าสีทนบ่ฟังดีดีขอดันร้อนตามพระฤาษีเพิ่นเลยว่าขั้นสีไปแม่นน้ำน้องแก้วขวานโอลาให้เลี้ยนข้าท้าสู้อันตุ่มเกียนซาหรือตุ่มเต่าสีทนหน่อยอ่อนข้าวจังเข้าป่าให้เด่นนั่นร้อนตามพ่อว่าแล้วเลี้ยนดีดข้าท้าจุบปีซาสู้อันตุ่มเกียนสีทนลายเก่าอีไก่ไล่ห่างสิขอสั่งเจ้าตื่นเอาพระบ่อนี่เท่าป่าแล้วเอิ้นสั่งฤาษีสิขอไปน้ำนั่งมาโนลา

0: พอสีทนจ่าแล้วเลยดันดันดุงมาสีทนพอซาเลยดันดุงดันดันดุงดันดันดุงเดินดุงไก่ดันน้อร้อนลุงดุงเหลือเพิ่มใหญ่ไปห่อนนันเห็นสร้างสูงหน้าไปห่อนนันเห็นป่าสูงเงี้ยหมากเน่าสีเราเปียงมาเท่าแจงไปเป็นหนทางแล้วได้ดันดุงตามหลังสีทนเลยลาดดุงเหลือเพิ่มใหญ่มาได้ไปถึงนำกระแสส้นยาวยันทำหน้าที่บ่ได้บ่าให้อยู่ผู้เดียวนำกันเล็กนำกัดท้องมันตันอยู่นำมาเงาแกงลงไปหู้ขึ้นกัดลุงก็บ่มีได้มาสีทนเลยให้โสกี้เอาอังลำเบิ่งดูบอมน้องหาเล่นต่อกันให้น้องนั่นลำต่อนี่ท่านตอนสีทนเดินดงป่าพุ่งไฟพวงไปเห็นนางละมโนลาอิงบ่นางไขบอลเลี้ยงจ๋าขอต่อกันสีหน้าทุ่มทุ่มอายไว้เน่เท่านั้นนะ
1: สีหน้านวลส่วนอายไว้เน่อีนางน้องคุณพ่อสีพรแสงสุวรรณครับล่ำนิทานสีทนตามเมียเรื่องเล่าจุดเริ่มต้นคือมีพานไปจับมโนราธิดาองค์เล็กของพญาไก่สอนหรือพญากินน่อนนั่นแหละครับด้วยบวงนาคราชและนำมาถวายพระสุทนพระโอรสเมืองปัญจนครจริงๆเราพระสุทนพอเห็นนั่งโมรากับมักนั่งโนรานั่งโนรานั่งมโนราเห็นพระสุทนกับมักแล้วก็อยู่กันแต่งงานกันอย่างมีความสุขแต่ข้อกรรมมันก็ตามมาคนเฮามันก็มีขึ้นมีลงคือว่าล่ะเพราะว่ามีช่วงนึงที่พระสุทนเนี่ยนะครับเนาะบ่อยู่แล้วปุโรหิตก็เลยคิดไล่ยุยงให้พระราชาเนี่ยนะครับเอานางมโนราเนี่ยไปบูชายันนะครับเนาะโดยให้เป็นอาหารของยักษ์สร้างศีนานะครับเนาะแล้วบัดนี้นางมโนราก็เลยออกแผนอุบายว่าคาเซ่เจ้าของฟ้อนงามเนี่ยมันต้องมีปีกมีปีกมาใส่มีปีกมาใส่พร้อมนะครับเนาะสุดท้ายจ้าแม่จ๋านางมโนราพอได้ปีกปั๊บก็บินปุ๊บขึ้นฟ้าไปอาดลาดนะครับเนาะพุ่นล่ะค่ะแม่จ๋ายังเขาไกลาดบนสวงสวรรค์ส่วนสุทนพอสุทนกลับมาบ่พ่อเมียบ่ได้โอ้ยเนาะเฮ็ดจังได๋ล่ะบ้านเคยอยู่อูเคยนอนนะครับเนาะเคยกอดบ่มีเจ้าเคียงข้างตัวอายอยู่จังได๋ตั้งแต่นกภาคคู่มันก็ยังขันตั้งแต่กาพากันมันก็ยังห้องมโนราเอ้ยคันว่าเจ้าภาคอายความเดียวสั่งบ่สั่งโอ้ยเนาะเจ้าสิไปวังๆบ่มีเอิ้นสั่งความทันทันทันทันทันทันทันทันทันทันทันทันทันนะแท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้นักล่ารางวัลกสิมีภูอยากจะตอบปัญหาเมื่อนี้ผมเตรียมคำถามไว้แล้วเด้อแม่เด้อคำถามบ่เอาแห้งดอกเมื่อนี้เอาแบบสบายๆถามว่าให้คุณแม่บอกสัตว์ที่ไม่มีขนมาสัตว์บ่มีขนไลแมนไปตั้งแต่อีปูพี่แล้วเนาะสยามใช่หมาขี้เหี้ยนได้บ่ ได้ได้หมาขี้เหี้ยนสัตว์บ่มีขนเด้เนี่ยมีหยังแน่อีปูปลาโอ้ไล่มานะครับแล้วก็อันที่2กสิเป็นพวกนะครับสัตว์ที่มีขามากกว่า4ขานี่แหละครับเดี๋ยวจะค่อยมาเล่นกันตอบคำถามเนาะแม่เนาะแล้วก็มีเรื่องเล่าของนักล่องนักแล่นะครับเนาะแล้วก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเฮาสิอยู่นำกันไปอีกมีเวลาอยู่ประมาณ40กว่านาทีนะครับขอบคุณพ่อขอบคุณแม่หลายๆลาสยามไส้เอาดี LC มาประมูลแม่ว่าซั่นแม่สิเอาดี20บาทนี่แม่สู้ตายเลยว่าซั่นเริ่มเลยบ่แม่เริ่มเลยนะเอ้า DLC กล่องละ20บาทเริ่มต้นตรงนี้ครับ043-009-888ผู้ใดซื้อกล่องละ290อย่าเครียดเด้อเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าที่ประมูลดนตรีมโหรีอีสานจากอาจารย์บุญมากเขาวงคืนหั่นสัญลักษณ์ของราคาถึกมาโลดดอก043-009-83โตหลายคนผมต้องย้ำกับพ่อกับแม่ว่า DLC มันบ่แม่นยาแก้ปวดเคมีแต่ว่ามันดีต่อแอวแล้วก็มันซี่ต่อความเจ็บปวดเอาคือวางสั้นตัวนี้จดเป็นทะเบียนยาได้ไหมบ่แม่นอาหารเสริมเด้อีพ่อทั้งใดที่โทรมาสอลูกหลายล้าหายาแก้ปวดไม่พอกินเนี่ยแต่พ่อบ่อยากกินยาเคมียาฝรั่งเด้ออันซุ่มไปกดเส้นประสาทไว้ซื่อๆหยุดกินย่ำได้ละปวดคักกว่าเก่าให้พ่อมาเอา DLC DLC เขาจะเอาสมุนไพรมาร่วมโดยตั้งป้อมที่ว่าคนเฮาการที่มันปวดเนี่ยมันเกิดจากอย่างแน่เช่นเขาเรียกว่าอย่างไรแม่ กดยูริกไปคังข้ออยู่ในหม่องหัวเข่าวงสินะเฮาก็เลยปวดคันยืดแล้วออกกําลังกายหรือว่าเฮ็ดงานหนักๆคันได้ยืดแล้วมันคือช่วงดีคือช่วงไข้น่ะเขาเรียกว่าภาวะกดยูริกไปเกาะไปเกลือนะครับเนาะเฮ็ดให้คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาลําบากอันนี้นะครับก็มีสมุนไพรที่ไปดูแลตรงนี้อยู่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สิสบายใจตรงนี้ล่ะผมถึงบอกไงว่าอยากล่องค่ะแม่จ๋าลังคนเลือดหนืดเลือดข้นมันก็เลยปวดจังซี่นะลังคนเป็นเบาหวานความดันก็เลยปวดลังคนนั่งโดนขับรถนั่นเส้นเอ็นก็เลยตึงมันก็เลยปวดเนี่ยนะครับเนาะลังคนลุกย่ำกลางค่ำกลางคืนนอนบ่หลับก็เลยปวดลุกกะโอยนั่งกะโอยข้านกี่กวยเอาดาบขึ้นก้อนก็เลยปวดแม่เพียงว่า290อ่ะ290ต่อกองได้นี่ DLC ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเอ้าหวัดดีครับฮัลโหล
2: ฮัลโหลจ้าหวัดดีจ้า
1: แม่จ๋าว่ายังไงครับ
2: ว่าได้เอาอันไหน
1: DLC ป่ะแม่อยากได้ DLC เอาออกกาแฟเอาจากกองจ้ะแม่จ๋า
2: คะ
1: เอาจากกอง
2: มีแถมมา
1: 5กล่องอ๋อ4กล่องแม่จ๋าตอนนี้เขาเป็นโปร4กล่องแต่ว่าเอาของแถมสบู่ครีมนวดผ้าถุง
2: ทำบ่แ
1: ถมกาแฟบ่แถมกาแฟได้แม่ครับบ่แถมครับแม่จ๋าครับ
2: 4กล่อง
1: ครับ
2: แถมสบู่แถมนั่นค่ะเนาะ
1: ครับ
2: ครีมนวด
1: ครับ
2: แล้วก็คนแก่แล้วคนแก่ได้กินนะ
1: จ้า
2: แกโทรม
1: ันนี่
2: ม
1: ัน
2: หมด
1: แก
2: ก็ให้โทรอ๋อ
1: แม่เป็นโอเปอเรเตอร์ติดต่อให้กับคุณยาย
2: จ
1: ้าอ๋อไอ้คุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อทวีขวัญพลอยหรือเปล่าครับใช่คนเดียวกันไหม
2: จ้า
1: อยู่วิเชียรบุรีอ๋อครับครับได้เลยจ้ะงั้นเอาไป4กล่องแล้วเดี๋ยวผมแถมสบู่กับครีมนวดไปให้คุณพ่ออีกขวดนึงนะครับ
2: จ
1: ้าเดี๋ยวส่งให้จ้าแม่จ๋าขอบคุณค่ะจ้าครับครับแม่อยากได้ยาแก้ปวดเมื่อย DLC ไปด้วยไหมเอาไปแล้วนะวางหาแม่จ๋าพ่อครับช่วงนี้ยังไงก็เปิดโอกาสให้กับสายแก้ปวดสายเส้นเอ็นตึงสายลูกอึ้งตึงนะครับผู้ลังคนถามสยามใช่ว่าป๊าดบักหล่า DLC มันบ่แม่นของคอยตัวว่าซั่นแม่ผมสิว่าฟังเด้อผู้ลังคนกินยาแก้ปวดตัวใดเนี่ยที่เคยกินยี่ห้อใดมากกันแล้วแต่เนี่ยคันแม่เปิดใจให้ผมได้มีโอกาสรับใส่ดูแลพ่อดูแลแม่นี่ผมว่าแม่บ่ผิดหวังดอกสำหรับ DLC บ่ผิดหวังหนึ่งคือมันเป็นสมุนไพรร่วน 100% 2มันจดเป็นทะเบียนยา3มันมีสมุนไพรทั้งเม็ดพริกไทยแกนขี้เหล็กโกดน้ำเต้ากำลังเสือโค้งกำลังหนุมานกำลังงัวเถลิงกำลังเถาโคข้านเถาวันเปียงเถาเอ็นอ่อนทั้งหมดนี่เป็นสมุนไพรที่บางตัวขุดปลามันฟันปลาไม่ง่ายหัวต่ออยู่ทั้งดงพระยาเย็นเทือกเขาสันปันน้ำครับแม่กลัวสิได้มากินมาอยากบางโตปลูกทั้งตอนเหนือของประเทศไทยบางโตอยู่ทั้งตอนใต้ของประเทศบางโตนำเขามาจากจีนเกาหลีก็มีกลัวจะได้ DLC กล่องนี้มาให้พ่อให้แม่กินสิ่งที่แม่ต้องตระหนักและลึกเสมอว่า1กูสิหยุดกินยาแก้ปวดก็เลยสิกินยาของลูกไส้หนุ่มสยามใช่2กินยาแก้ปวดมาโดนเป็นห้วงตับเป็นห้วงไตเป็นห้วงไส้เป็นห้วงพุงก็เลยอยากกินและสุดท้ายคือจากกล่องละ580ได้20เม็ดแม่ยาแก้ปวดเฮาบ่ต้องกินหลายคันเฮากินแล้วเฮาเศร้าปวดเฮาก็หยุดกินแค่นั้นผมก็เลยให้แบบเน้นๆเอาแบบคุณภาพเอาแบบคุณภาพคักๆให้พ่อให้แม่ไปเลยนะครับ1กล่อง290บาทหวัดดีครับไฮโล
2: จ้าจ้าอยากได้กาแฟ2กล่องจ้า
1: เอาแม่กาแฟ2กล่อง290บาทจ้ะแม่จ้า
2: จ้
1: าจ้าจ้าจ้า
2: จ้าแม่
1: จ้า
2: เคยส
1: ั่
2: งแล้ว
1: อ๋อจ้าแม่สั่งไปกี่รอบแล้วล่ะครับคุณแม่ครับ
2: สั่งไปรอบหนึ่งแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างกินวันละกี่ซองเล่าให้ลูกชายฟังหน่อย
2: กินวันละสองครึ่ง
1: วันละสองอู้มีซองครึ่งครับแสดงว่าสามวันเนี่ยสามซองเนี่ยกินอยู่สองวันสามวันอีกกินอยู่สองซองใช่ไหมแม่
2: ใช
1: ่จ้ะอ๋อแม่สนองอ๋อแม่สนองหรือว่าแม่สนอง
2: แม่น้องแม่น
1: ้
2: อง
1: โอ้แม่น้องโอ้ยยายน้องบ้านข้ามบงกันเตี่ยแม่นบ่
2: ใช
1: ่โอ้ยบ้านผือตอนไหนบ้านมันคนทั้งใดสาวซาสาวลือบ้านผืออีแม่เอ้ยได้ครับแม่น้องได้เดี๋ยวลูกส่งให้จ้า
2: จ้าโอเค
1: ขอบคุณครับให้คะแนนเตรียมสีไผ่เท่าใดอันกาแฟบักลาเนี่ย โอ้ยรอมันสิให้รักเกินร้อยแบบพ่นสักสองเสียงบ่ได้เหียบซ้ำโอเคโอเคอืมกล้องละ2 5กล้องละ2 5อืมกล้องละ25%อยากจะลองให้กล้องไปทั่วโลกานะครับเนาะอืมแม่ไงน้องเราบอกว่าจะให้คะแนน 80% ก็กินดีกินถูกแม่ปวดเส้นและปวดเอ็นกินดีกินถูกแม่ปวดเส้นปวดเอ็นรวมไปถึงแอลเคนปวดเส้นปวดเอ็นก็ดีขึ้นอยู่ปัดวะ เพียงอย่างนี้พ่อนสักสองเสียงแม่จ๋ามีผู้ใดอยากได้ดีเอลซี่กล่องละ20 บาทบ่เนี่ยขันมีมาเด้อมาเด้อนะครับโทษติดแน่เด้อ043-009-83ตัวสยามไส้ดีเอลซี่นี่เอาโอ้มาจากไซน์นี่ก็ได้วัดดีแม่แอดแม่แอดวัดดีแม่แอด แม่แอดแม่ว่าไงว่าไงจ้าแม่จ้า
2: เออแม่ว่าจิประมุนดีเอลซี่นี่แหละ
1: นั่นนะเพราะว่ามันต้องมีคนอยากได้ยังว่าจาก290แม่แม่แอดเสียเท่าไหร่เพราะว่าให้ได้เท่าไหร่20ขึ้นเท่าไหร่20แม่แอดเอาให้เท่าไหร่เอาครับ
2: อะ
1: แม่แอดให้เท่าไหร่เอาเริ่มแต่20บาท40บาท60บาท80บาทแม่แอดให้เท่าไหร่100นึง120จังซี่นะว่าลด
2: แม่ให้อันแม่40 บาท
1: เอากันไปเลย40 บาทแข็งๆเลยล็อกไปเลยเนาะแม่แอดเนาะครับผม
2: จ้า
1: จ้าจ้า
2: จ
1: ้าแม่แอดขอบคุณครับแม่เคยกินบ่ล่ะอีแม่เคยกินบ่เคยกินบ่
2: เคยแม่เคยสั่งมากินแล้วอันกล่องนึงนะ
1: เป็นจังไดเป็นจังไดบ่ให้พี่น้องผู้เพิ่นกำลังหูหนักหูแน่นจอฟังอยู่ด้วยแม่แอดจ้า
2: เพราะว่าแม่เอามากินแม่ก็ดีได้ล่ะ
1: เตี้ยอ๋อดีแบบใดโอ้เบา
2: ลูกไงไปไง
1: ลูกไงไปไง
2: พ่อใหญ่แกกินน้ำกันเพื่อนก็ว่าดีได้ละเพื่อนแกแอนว่าโอ้ถืออยู่ฝันว่า
1: แล้วมันสบายใจพ่อมมันเป็นในสมุนไพรเนี่ยมันสบายใจหลายปัญหาเรื่องตับเรื่องไตเฮาก็สิได้เบาในเฮาเกิดจากธรรมชาติเนาะแม่เนาะอย่าไปสู่เคมีอะไรตัวมักหลายตียาสุดยาลูกกรนั่นพวกเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดแหลนอันนี้แม่น่ะ
2: บ่แม่บ่เคยซื้อมากินจักเทื่อเด้อนั่นน่ะ
1: เออนั่นล่ะเปลี่ยนโลดบาดนี่เปลี่ยนเลยบาดนี่แม่แอด40บาทสู่เด้อแม่เด้อขันนับ1ถึง5บ่มีผู้ใดเอาเปลี่ยนของแม่แอดโอเคบ่ครับจ้า
2: จ้า
1: เอาผู้ใดอยากได้กาแฟกล่องละ20บาทประมูลกับไปคู่กันเลยก็ได้เด้อแม่เด้อไปคู่กันหลายผู้หลายคนบอกว่าโอ้ย DLC แม่บ่ปวดขาได้ล่ะว่าซั่นแต่ว่าแม่ปวดใจเอาแม่คือวางสั่นโอ้ยผู้เบาล่ะมาลุ่มมักแม่ไหมอืมตั้งแต่พ่อใหญ่ลบป๋าไปจากโลกนี้ไปเจ้าของกระยู่ผู้เดียวโอ้ยเนาะอีพ่อกับเว้าคือกันอีพ่อกับไรบอกว่าสยามไส้เอ้ยแต่กี้แต่ก่อนพ่อกับบ่คิดหรอกว่าอันผิวพันเจ้าของสิเกียงสิมื่นปันนี่ว่าสั่นพ่อแต่ได้ทื่นกาแฟบักลาแล้วคอลลาเจนมันสำคัญปานนั้นตัวนี่ลูกว่าสั่นว้ายมันสำคัญเด้อพ่อผิวพันสิเกียงผิวพันสิเต่งตึงหลังสิเทียงทีรีบ่นี่ขึ้นอยู่กับคนนั้นมีคอลลาเจนเพียงพออยู่เด้คันคอลลาเจนเพียงพอเนี่ยบ่ต้องซื้อมาเติมแต่คันมันขาดซื้อมากินเลยซื้ออยู่ไสก็ได้ว่าแต่เป็นคอลลาเจนหนังงัวกะแม่นปลาทะเลน้ำลึกกะแม่นอะโวคาโดกะแม่นแต่ว่าขันกินกาแฟอยู่แล้วใส่หัวกะทิให้แล้วนี่ตัวนี้เลยนะครับห้อมคอฟฟี่นี่หวัดดีครับอะโลอะโล
3: อะโลครับ
1: อาว่าจังไหนครับพ่อครับ
3: DLC ครับประมูลครับ
1: พ่อเราให้มา40บาทแล้วครับแม่แอดอ่ะพ่อให้เท่าไหร
3: ่100นึงครับ
1: โอ้โหว่าคือขึ้นแห้งปั่นบังไฟอันเสียสัวทอนแท้พ่อ
3: ดีครับดีครับดี
1: ๆๆอ๋อพ่อเคยกินแล้วตอนนี้แม่นบ่ครับพ่อครับ
3: ไม่ได้กินนะครับ
1: โอ้ตอนนั้นเป็นหยังก็สิตัดสินใจซื้อกล่องละ290บาทพ่อ
3: โอ
1: ้
3: ผมมันจำเจ็บขาครับ
1: ครับเจ็บ
3: ขา
1: เออครับพ่อ
3: ตึงอ่ะมั้ยครับ
1: โอ้เอาบ่แม่นอีพ่อพดอยู่บ้านน่ะทุ่งหน้าอกกันบ่เนี่ย
3: ครับ
1: โอ้ยคนยะโสธรเนาะคักแล้วเนาะบัดนี้ครับ
3: เดี๋ยวนี้เรียนถามละครับ
1: เดี๋ยวนี้นี่ขันแม่นยกขาคือนี่เตะปากโคสวกเถิงบ่พ่ออย่า อย่าตีอย่า
3: ผมพูดลอยนึง
1: อ่ะเอาลอยนึงลอยนึงเอาลอยนึงมาแล้วดีซี่ลอยนึงโอเคโอเคโอเคจนได้โอเคโอเคเอา043-00-9888ผมจะนับ1ถึง5ถ้าไม่มีให้เป็นของพ่อใหญ่พดทางยโสธรนะพ่อนะสนุกสนุกกันแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของกาแฟกล่องละบาทสำหรับการตอบปัญหานับ1เอาบ่บ่ตาตาพดเอ้ยคันมีคน120อย่าโทษลูกเด้อหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับอะโหลอะโหล
4: อันโง่โ
1: ง่พ่อว่างได
4: ้เงินก็เป็นเงินเก็บจากบาทแน่นี
1: ่เอาจากบาทเอาจากบาทตาพดเรามาแล้วเด้ตาพดเรามาลอยหนึ่งแล้วเด้สู่เท่าไหร่สู่เท่าไหร่แท้ตัว
4: ลอยยี
1: ่โอ้ยลอยยี่โอ้ยเกิดเขามาลอยสี่คือบ่ดึกแมงสองลอยมันแล้วลดดอกเดียวจังๆเลยพ่อเป็นไหนแท้วะเอาลอยยี่เห็นบ่
4: เอาไ
1: หนเอาแบบเอาล็อกคอเลยล็อกเลยเชี่ยลูกเนี่ยเออแล้วแต่พ่อเอาตกลงเอาร้อยยี่หรือร้อยซีหรือร้อยหกเอาว่าเบิ่งเนาะจากกล้องละ290เอาเท่าไหร่หนึ่ง
4: ร้อยหก
1: ร้อยหกนะ
4: ร้อยยี่ร้อยยี่สิบ
1: เอาร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่บ่โอเคเอาร้อยยี่สิบครับแม่จ๋าพ่อครับตอนนี้ร้อยยี่สิบเด้อ043009กด83ตัวผมสินับหนึ่งนับ2เฮ้ยกัดเขียวอยู่นะนับ3เอาเดี๋ยวประสิว่านับ3เอ้ยสยามไส้นับ3มันกับคนอื่นเขาก็ไปกินเสร็จแล้วว่าซั่นพอใหญ่สวัสดิ์แล้ว0แล้วเด้อตอนนี้นับ4นับ4ครึ่งนับ5ตาสวัสดิ์เอ้ยดีใจนะด้วยตาสวัสดิ์บ้านหัวหน้าตำบลบ้านแกงอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดได้ DLC กองละ120บาทจาก290ไปเป็นเจ้าของเรียบร้อยนั่นผมบอกแล้วตัวผมบอกแล้วตัวนะครับเนาะผู้ใดที่ฟังรายการสยามไส้อยู่ยังวะว่าจะมันต่ำกว่า190เอาลดค่าส่งกับบ่มีหรอกเว้ยแม่จ๋าจบเพียงนี้เราค่อยมาสู่ช่วงนาทีอรบาทผมขออนุญาตพูดตอบปัญหาด้วยครับเชิญด้วยครับผู้อยากลองเพลงเชิญด้วยครับชั่วโมงหน้าจบเพียงนี้จ้ะจบเพียงนี้ครับจดเบอร์ลูกไส้ไว้3เบอร์043009กด83ตัว089422แล้วก็กด4อีก4ตัวแล้วก็อีกเบอร์นึงก็คือ095383555เป็นไหนงามขากะแลขี่ตะแลกะดำเราว่ากินเพราะว่าเงินอยู่น้ำเมียเบิดยากกับบ่สูบเมียบ่ให้สูบเขาเหม็นขี้เขียวเขาว่าเราว่ากินยาบ่สูบน้ำกับบ่อาบผ้ากับบ่ซักเขียวกับบ่สีหนีกับบ่ใส่เมียเขาก็เลยป๋าไปเอาผัวใหม่นุ่มสยามไส้เอ้ยเอากาแฟคอลลาเจนมาให้พ่อปฏิวัติพัฒนาเจ้าของด้วยสยามไส้เอ้ยเอา DLC ไม่พอนี่มันขัดหัวเข้านี่ลองเบิ่งด้วยมันสิเตะปากโคสวกถึงอีหลีตีตอนไปส่งเสียทดสอบดอกเดี๋ยวสิเอาวันนี้วันอัตกอคุ้มหนาไปพร้อมเอ้ยมันก็ยกขาเว้นแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้ยเสียดายทั้งพี่น้องยะโสธรบ่ทันเถอะเนาะพ่อห้างน้อยก็มีหัวใจเด้อเมียทิมอยู่กับลูก

ันผู้ใดบ่มีเมียซ่อนไก่แม่บ่มาตลอดตารางเฮียนเอาทิมเบอร์ไว้ทิมเบอร์ไว้สิประกาศหาคู่ให้คันคบกันแล้วคุยกันแล้วถือใจกันแล้วบ่ขออย่างไรดอกอันขอสิ้นแห่งจากโลกกับพ่ออันที่เอามาเฮ็ดงานดองแล้วมันเหลือนั่นน่ะคันบ่มีสิ้นแห่งเอาเนื้อเศษก็ได้สิเอามาเฮ็ดมัม

0: เดี๋ยวต้องถามก้อนอันต้นกำเนิดนี่จากวัดใดครับนี่วัดใดเนาะสารพัดนี่เนาะ
1: จากวัดป้าศิริวัฒน์บางโพธิ
0: ์บุ้ยเคยไปประกวดไปเคยไปแข่งไปได้มีการเมารถเมาเลี้ยไปสู่ทางอื่นไป
1: บ่แม่ไปวัดประจำศิลป์แม่ร้อง
0: เอาตีโอสาวอันนี้บอกที่ว่าเขาว่าสาวซาสารพัดหน่อยแม่แม่นบ่
1: โอ้ยแม่เสียงพอดีดอกตะกี้แม่เสียงดีอยู่ตอนนี้แม่เฒ่าแล้วอายุ75ปีแล้วมันเสียงพอดี
0: อ้าวก็เสียงดีโอ้ฟังเบิ่งเสียงนี่ฟังเสียงนี่ว่ามันตอนพุ่มพวงเป็นสาวซ้ําหน่อยก็บ่ปานได้อีแม่นี
1: ่แม่พูดแม่พูด82เที่ยหรอบ่ถือแก๊สเที่ยซะ
0: เ
1: ด้อล่ะ
0: เสียง
1: สร้างกระแสมาหลายแล้วได้ยินบ
0: ่ได้ยินได้ยินชัดเจนครับแม่จ้าจ้า
1: แม่แม่ต้องมากินเทียนหนึ่งโหลหนึ่งเทียนหนึ่งสิบกล้องเทียนหนึ่ง
2: สารพ
1: ั
2: ดแบบ
1: เทียนละหากล้องหนึ่ง
0: เจ้าเลย
1: สองเทียนเป็นสิบเจ้าแล้ว
0: รับทราบครับแม่ลูกดีใจอยู่ดอกที่แม่กลับมาอุดหนุนลูกมาให้กำลังใจแม
1: ่แม่
0: เ
1: ล
0: ี้
1: ย
0: ง
1: ตอนน
0: ี้
1: เด้อ
0: เอาแวะไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีคือเพียงขอว่านละแม่ครับเอาเป็นว่าปิดวิทยุไว้แล้วสิเตรียมมันยันมันงั้นเสียงแม่มันสิบ่มวนน่ะนะผู้เฒ่าเพิ่นก็ถามฟังน้ํากันอยู่นะเอาปิดไปเด้อวิทยุเด้อเอาอีแม่แม่คําไพเผ่าสีเอาเสริงสางสารพันมวนๆพี่น้องเซ่นครับ
1: บ่มวนดอกมันเฒ่าแล้ว
0: เฮ้ยหวั่นว่าอีละ
1: แม่ฉันป่วยหัวตะปืนป่วย
0: จ่าเข้าใจแม่อยู่เอ้าโอ้เสียงหมาก
1: พอแม
0: ่กระโถนบ่
1: เอาแม่เลย
0: จ่า
1: เริ่มเดี๋ยวนี้เน
0: า
1: ะ
0: สิเริ่มมืออื่นก็ได้คันสิให้ลูกทานะ
1: อันนี้ลังนั้นคือสิ่งป่ามูนินส่งวันยาให้บัว

0: khai tâm đại mi chín hôm bài chúa trong cha ca văn chín hôm bài chúa đàn hôm xa than bài thương phong thế và đã có chân chống và giá nhộm xa thủ can mì xin nắng nắng ban mượn xuống sang hoàn đàn ngám ngon nhốt đi là khá chón bay xuống hóa con xin để đi ngầm nè
1: สาธุโอ้ยจังแม่นเป็นตาคุ้มค่าเงินเกินค่าจ้างมาสั่งสีสันให้กับลูกแม่เอ้ยปีใดใครได้ยินเสียงจังซี่ตลอดไปเด้อครับแม่ครับ
0: ตอนนาแม่สิร้องเพลงน่ะบุญเขาสาเด้อแม่กําลังหาซ่อมอย
1: ู่เออไปซ่อมไว้ไปซ่อมไว้ลูกสิท่าเด้อแม่เด้อได้ยินบ่
0: อย่าบุญเขาสาบุญเขาสาแม่ก็ร้องอยู่วัดแม่ก็ร้องเพิ่นถือกระตาหาเงินได้เป็นกระตาพุ่นน่ะ
1: โอ้คักแท้ว่าอีแม่ขึ้นแน่นอนแท้ว่าอือ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่ป่วยแม่บ่ได้ไปวัดจักเทื่อโดนแล้วแม่ป่วยแม่อยู่กับเมียน
1: อ๋อเข้าใจอยู่ครับแม่ครับเออเอาคันนั้นสั้นกะขอบพระคุณแม่ลูกสิส่งกาแฟไปเป็นของขวัญให้แม่เด้อครับแม่เป็นกำลังใจให้แม่เนาะ
0: จ้าเดี๋ยวแม่สั่งมากมันเบิดแม่ก็สิสั่งอีกแม่สั่งบ่น้อยดอกแม่สั่งเดือนละ10เดือนละบ่พุ่น
1: ครับครับครับแม่ครับขอบพระคุณครับแม่จ๋าขอบพระคุณครับแม่ครับจ้าจ้าเอา
0: เดี๋ยวจะง่อยจะตั้งอีกเด้อล่ะ
1: โอ้ตอนเนื่องใหญ่ขาดช่วงแม้กันกินถือกินคืนน่ะแม่ตอนเนื่องเลยเด้อแม่เด้อครับผม
0: ตอนนี้แม่กินมือละ2กล่องพุ่น
1: จ้าจ้าจ้าอ่ะขอบคุณสารพันของคุณแม่กันฟังอีแม่เปิดสารพันแล้วบักลาก็คิดฮอดสารพันอันของบักลาเว้าพื้นอสม.คือกันแม่อยากฟังสารพันเว้าเลี้ยงอสม.บ่ว่างได้อสม.เนี่ยเออว่างสิตัวฟังเด้อแม่เด้อฟังเด้ออสม.เด้ออสม.ฟังให้ดีสยาม

0: จบอันเอื้อยไอ้อสมฟังรายการนุ่มสยามไส้ขอตัวหลายๆเด้ออันนี้เว้าหยอกซื่อๆดอกดีละละเฮาได้ซอยประชาชนคนเฮานี่เด้อแม่เกิดเป็นคนคันเห็นแก่ตัวนี่มันรวยปานใดก็สูงขึ้นเสาธงตัวมันสูงขึ้นฟ้าออดหลอดอย่างเดียวลมพัดมาหักโป๊ะเลยเด้แต่ว่าคันเฮ็ดงานแบบอสมนะครับอบต.นะครับคําว่าแล้วว่าอบต.ย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับสอบต.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลจักบริหารหยังดอกย่ําอบต.เอาไปเอามาเอื้อนย่ําใดบ่เคยติ่งจักเทื่อก็เลยเป็นอบต.เอื้อนบ่ติ่งแม่ครับเอาซี่เนาะสําหรับผู้ใดที่อยากตอบปัญหาทางรางวัลเดี๋ยวบักลาสิชมช่วงต่อหน้านี่ล่ะสิให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาตอบปัญหากันพ่อครับแม่ครับอย่าลืมเด้อครับว่าบักลาอยู่ได้นะครับเอากาแฟมาแจกสู้สู้อยากกินกาแฟฟังรายการนุ่มสยามไซเดอร์ฟี่บักอันนี้จักมันอยู่จังไหนดอกว่าซั่นบ่เป็นหน้าไปอยู่ทกสเบิดแล้วติข่อยก็บ่ฮู้กันว่าซั่นเว้าพื้นเด้เหมือนรายการเฮานะครับก็อุดหนุนลูกน้ําแน่ของลูกก็บ่ได้แก่มาคือจังกล้วยคือจังบักนัดคือจังบักอือเก็บจากสวนหลังบ้านมาให้แม่นะครับคนมาจากโรงงานกรุงเทพกรุงไทยที่กระเจ้านะครับเอากาแฟมาจากไกลเอาสมุนไพรมาจากต่างประเทศนะครับเอาคอลลาเจนเกรดพรีเมียมซึ่งสกัดเรียบร้อยใส่กาแฟให้พ่อให้แม่ผมอยากให้แม่ลองกินเบิ่งย่างหน่อยๆเอาจังซี่ถามสั่นๆเลยก่อนเอากาแฟเข้าปากนี่ยกแก้วนี่ขึ้นนี่แม่เคยถามเจ้าของบอกว่าเขากินกาแฟเพื่อดูแลสุขภาพหรือทำลายสุขภาพเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบฟังเลยอันนี้ที่อินวันอันนี้กาแฟสยามไส้ทำลายสุขภาพเป็นแบบใดน้ำตาลมีอันนี้ใส่หญ้าหวานเทียนนั่นเห็นบ่ครับต่างกันบ่ทำลายสุขภาพเป็นจะได้ครีมเทียมมีเฮ็ดจากน้ำมันปาล์มไขมันท่านคอเลสเตอรอลอุดตันหัวใจครีมเทียมเฮ็ดจากถั่วขาวนะครับไขมันท่านบ่มีครีมเทียมปลอดภัยหันใจลวงเบอร์ลิตกาแฟกับบ่เมื่อยบ่ล่านั่นทำลายสุขภาพเป็นจังไดกินไปแล้วเบอร์ลิตกาแฟข้อตกแต่แซ่นะครับเนาะเอาถือเขาว่าเมื่อยมาสั่งไม่กินเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆอุดตันหลอดเลือดหัวใจสร้างหัวมันอุดตันสมองสร้างหัวมันไปน้ำแข็งน้ำขายังบ่ได้สร้างหัวมันนั่นคือเขาเรียกว่าทำลายสุขภาพดีต่อสุขภาพจะได้เติมคอลลาเจนให้ไปเพราะว่าอายุหลายแล้วร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงเมื่อร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงท่านก็ต้องกินกินเพื่ออะไรเพื่อเติมให้คอลลาเจนมันได้เสริมเส้นเสริมเอ็นเสริมผิวพรรณกินตัวหลายงามขาแหล่ฉีดแต่ดำแม่เคยคิดบ่ว่านั่นเกิดจากสาเหตุที่ร่างกายขาดคอลลาเจนกินกาแฟซื่อๆได้คอลลาเจนไปในตัวพร้อมว้ายซ้ำถือเลข คุณแม่มั่นใจถ้าจะเลือกกาแฟดีๆแล้วแม่ต้องจ่าย350 400แม่เคยกินอยู่ละนะครับแม่สดใสบ่สดใสผิวพรรณดีบ่ดีเออหาเงินได้เป็นได้บ่นี่หาเงินยากผู้หน้าเหล่มันผู้ใดอีพ่อผู้หาเงินผู้จ่อยหลังขดหลังแข็งมันผู้ใดลูกไส้ผู้โอนเงินมาให้พอเฮาใส่บ่เป็นแม่จ๋าคันสุขภาพดีก็อยากมีเงินก็อยากประหยัดผมจัดให้แล้วครับออปชั่นครบเลยเนาะเอากองละ1บาทกับการตอบปัญหาท่ารางวัลในช่วงต่อไปจ้ะแม่จ๋า
1: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับและก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟหอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888-089-422-4444 095-383-5555ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
2: ดื่มกาแฟให้ ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
0: ช่วงสำนักเพจ

0: โอ้ยน้องได้ยินเสียงควางมาฮอดนั่นฮอดบุญเก็บดวกจ้ะเนาะเฮ็ดบุญหาไผเฮ็ดบุญหาผู้ใดว่าซั่นมีแต่คนแข็งแรง FC แฟนคลับสยามไส้บ่มีผู้ใดตายง่ายดอกโอติแม่มาซั่นน่ะคันมีแต่คนแข็งแรงมีแต่คนยืนนี่ลิคำถามตอบปัญหานาทีละบาทบักลาสิถามอีพ่ออีแม่ว่าให้บอกชื่อสัตว์ที่ไม่มีขนมา10ชนิดโอ้แม่นหลายอยู่เด้เนาะอะแม่นลองไล่เบิ่งดีๆเด้ออะงองูสระอูนี่ก็ไม่มีขนนะอีปูสระอูนี่ก็บ่มีขนแม่งอีกอะแม่งกระบี่มุ่นนั่นเด้เนาะแม่นบ่แม่งปอมุ่นนั่นเด้แม่งกระโซ่มุ่นนั่นเด้เออนะครับผู้ใดตอบได้ท้ายถือโดยการมอบให้จากกาแฟ Home Coffeeกาแฟที่บ่มีน้ำตาลกาแฟที่กินแล้วสุขสำราญปลอดภัยกาแฟที่ให้คอลลาเจนลงไปในซองเรียบร้อยกินกาแฟบักลาบ่ต้องซื้อคอลลาเจนไปเติมอีกกินกาแฟบักลานะครับเนาะบ่ต้องกังวลใจเรื่องราคาลดให้แล้วบ่ต้องต่อบ่ต้องต่อลดให้แล้วจาก100 350บาทเหลือ145บาทเอาลดของแถมไพ่ซิสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันพ่อพ่อสิตอบปัญหาบ่หรือว่าสิสั่งกาแฟหรือว่าอยากได้ DLC ครับพ่อครับ
1: อันที่เล่นอันนั้นแหมเป็นเกมแหมอ
0: ันนี้แม่นอีพ่อหรืออีแม่น่ะมาเสียงเซ็กซี่แท้
1: อ
0: ี
1: แม่อีแม
0: ่โอ้ผมว่าอยู่ผมสับสนหูผมบ่ดีเองอ้าแม่เล่นเกมก็เล่นตัวพร้อมไปครับแม
1: ่มา
0: คำถามลูกจะถามแม่ว่าให้แม่บอกชื่อสัตว์ที่ไม่มีขนมา10ชนิดคันแม่ตอบถือเอาไปเลขกาแฟหนึ่งกองตอบมาถือตัวไผตัวมันพร้อมแล้วไปฮะ
1: พร้อม
0: มาพร้อมไปเดี๋ยวอันสบู่จังไดจังไดสบู่จังไดสิมีขนจังไดหูโอ้หูนึกว่ามันสบู่ที่สนอกสบู่กันอีอันหนึ่งงูอ่ะ2แม่จ๋าอ่ะแม่หนูแม่หนูวางได2
1: 2
0: 2ปลาไหล33กบอู้แม่ไว้มาดีมาดีอ่ะ4
1: ไอ้

0: โอ้ได้กิริสโอ้ยว่าขนมันกันหน่อยเสียนผลเราอยู่หางหน่อยเดียวนึงเนาะแม่เนาะหางมาดอกกันน่ะเอ้าสิบแม่สิบสิบ
1: เอากุ้งไหนไป
0: ฮะกุ้งอุ้ยกุ้งกุ้งนี่เอ๊ะมันมีขนมันบ่คือแม่หนวดได้เนาะบ่มีขนได้เนาะแม่เนาะโอเคผ่านจ้ะแม่จ๋าแม่หนู
1: ค่ะ
0: แม่หนูอายุแม่จักปีผมถามผมมาเงิดแท้สมองแม่มาไหลเลือนแท้แม่มังลูกมาเงิดแม่แท้นะโอ้แสดงว่าเป็นคนนั่งสามารถที่เป็นคนที่บ่มีความถูกอกถูกใจอย่างได้นี่เนาะแม่นบ่ครับ
1: ก็นั่งอยู่กับ
0: บ่ครับ
1: ไปเรื่อย
0: ไปเรื่อยขึ้นรถไข่อ้วงหน่อยเด้เอ้ยอ่อนซะหลายอ่ะลูกดีใจนะแม่แม่ได้รับของรางวัลจากลูกชายไปแล้ว1กล่องกาแฟส่งให้แม่หนูเนาะแม่เนาะอยู่ร้อยเอ็ดเนาะครับผมอยู่ดีมีแห้งเด้อมื่นฟังรายการลูกอีกเด้อแม่เด
1: ้อ
0: ไอ้คันสมมุติอยากกินกาแฟต้องกาแฟซื้อว่าจังได้
1: แม
0: ่
1: เขียวคอฟฟี่โฮม
0: โอเคคันปวดแข้งปวดขากินอยู่กินยายาอีหยังยาแก้ปวดหยัง
1: เอาอีซี
0: ่โอเคอุ๊ยของแท้ไอ้หลีวะบ๊ายบายแม่จ๋าบ๊ายบายครับขอบคุณแม่ครับกินกาแฟหอมเขียวคอลลาเจนปวดแข้งปวดขาต้อง DLC พ่อครับแม่ครับนี่คือสิ่งที่ลูกเต้าเอามาเติมเต็มกับพ่อครับแม่เวลาเบิดแล้วยืนคำแอลเป็นเลขซีแล้วแม่เอ้ยเหลียวงวกพุ่นงวกพีหาหนีใส่เจ้าของนมสยามใส่กระไดบ่เป็นยังครับซื้อไปแน่ขายไปน้ำแจกไปด้วยนะครับเนาะเพื่อเติมเต็มความสุขพี่น้องสิได้คิดฮอดสยามใส่อีแม่กินดีก็สิได้บอกต่อลูกขอเท่านั้นละแม่จดเบอร์บักลาไว้เดี๋ยวลูกหล่ะสิมายามพ่อยามแม่ใหม่043009กด83โต043009กด83โตแม่ครับลังเทียนลังข้าวชีวิตของคนเฮาเกิดมาอย่าคิดว่าแต่ผัวบ่ฮักอย่าคิดแต่ว่าเมียบ่ไก่เราต้องดูแลพัฒนาปฏิวัติตัวเองลังเทียนลังข้าวก็คิดเบิ่งเปลี่ยนตอนเป็นสาวอีพ่อแล้วคือเฟี้ยแม่ดีแท้ค่าสินสอดเป็น 1,000-3,000 4,000 เราก็หามาแต่งหน้า3เที่ยวทอนใส่2เที่ยวเราก็เอาบัตรซื้อเมื่อซื้อวันเดี๋ยวไปทั้งใดมุดมองใดกันเน่าไปเบิดไก่น้อยตายก็จังแม่นหลายซะอยู่ใต้ตีนสินก็ได้เอากาแฟไปเติมคอลลาเจนแม่ให้มันเกี้ยงมันมืนเอาสบู่ไปลูกแถมให้ไปฟอกฟอกเรียบร้อยแล้วก็ล้างดีๆสบู่วางไว้หม่องเก่าอีพ่อเราเอามาฟอกแล้วสิบ่ได้เป็นล่มๆทั้งยืน โอ้ยเท่าไก่น้อยตายจังได๋มาอยู่ในห้องส้วมบัดสิว่าน่ะนะบัดสิเที่ยเราเมียฟอกสบู่เราบ่ล้างมือเนาะบ่ล้างก้อนสบู่เนาะบักลาไปละแม่จ๋าคิดฮอดเด้อสั่งกาแฟกับลูกมื้อนี้ของแถมจู๊ใจครับแม่ลดโปรโมชั่น 60% ของละ145 บาทแล้วเราเจอกันใหม่ขอบคุณครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: เนื้อโอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอมี่ขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาล้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ยเ
3: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหม
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
2: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับไอ้บ
5: อยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
0: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายเรากลับมาดูแลกันเช่นเคยครับทุกวันนะฮะที่นี่ 98.25 นาทีผมเฉยฤกษ์รัตนารักษ์ครับ13นาฬิกาโดยประมาณจนถึง14นาฬิกาจะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันหลังมื้อเที่ยงแบบนี้เป็นประจำครับติดตามได้เพราะเราได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวจะสนับสนุนกับเราอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยนะครับให้ได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันอยากจะเพิ่มเติมเพลงก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ครับ0885719422 0885719422คุยกันได้นะครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงลูกทุ่งเพลงไหนก็บอกกับเราครับเราเริ่มต้นไปที่ตุ้มโฮมอุดรออนซอนพืชสวนโล่งงานจากไม้พิรมพรเช่นเคยนะครับฟังเพลงกันต่อครับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดกับเพลงไกลบ้านแล้วก็พนมนพพรกับเพลงฮักสาวขอนแก่นไปฟังกันครับ

คุณฟังครับสำหรับในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายหลังมื้อเที่ยงแบบนี้เราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ทุกวันด้วยเช่นเดียวกันนะได้มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันด้วยมีเพลงจากมนแคนไหมไทยเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังครับสิงห์ขนองลำแล้วก็งานจากกระแตอาสยามกับเพลงเปิดใจสาวแต่2เพลงไปฟังกันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับคุณฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวครบจบแน่นอนนะครับสำหรับที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับครบคันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูเบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเราได้เพิ่มเติมครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับฟังเพลงกันต่อครับเลือกเอางานของเอิร์นสุรติการเพลงนี้มาเปิดดีกว่านะครับสำหรับอย่ามองข้ามความเสียใจครับ

0: Hello? Hello, hello?
1: สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

จบไปนะครับสำหรับงานจากเสียงร้องของตั๊กแตนชลดาครับนักร้องงานเลี้ยงนั่นเองครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 กับนักที่ผมยุนเฉยเร่อครับดูแลพร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้เลยครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคือถ้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันแน่นอนที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับฟังเพลงกันต่อครับเสียงร้องของต่ายอรทัยเพลงนี้บอกใจยังไงดีครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: สักคนที่เข้าใจนั่นคือเสียงร้องของไผ่พงศธรครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงของเพลงเก่าเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามครับคุณผู้ฟังติดตามเราได้เป็นประจำทุกวันนะฮะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาที่นี่ 98.25 วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณไปถึงผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราด้วยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงบ้านดุงอาคารสีเขียวอยู่ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ด้วยส่งที่มนแคนแก่นคูนยามท้อขอโทรหาพรศักดิ์ส่องแสงกับเพลงแมงวีไม่มีสิทธิ์ส่งท้ายกันขอบคุณสำหรับการติดตามเชริกรัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: ยายทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: ็ดยังตอน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา14:00 น.
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
4: ่อยากรวยไม่ต้องข
5: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: บุญบังไฟ นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: บ้านท่าเรือห้านนางหัวแก้วขายเครื่องทรงย้อยบ้านเก้ายอดหลังโรงเรียนเพียบัตรห้านคำพุงขายเครื่องทรงย้อยใกล้ปิงไก่นาปงห้านขายยาแก้วอุดมบ้านพ้นสวรรค์เมืองนาสายทองห้านนางวันทวีขายเครื่องทรงย้อยบ้านนาสายเหนือห้านนางแอ๋ขายเครื่องทรงย้อยหน้าตลาดหนองเมี่ยวในตู้ลำดวนบ้านดอนสังไทยเมืองปากงุมใกล้โรงเรียนดอนสังไทยห้านขายยานาอัมพรใกล้สี่แยกไฟแดงท่านหลวงท่านอลิงขายเครื่องทรงยอยดงปารามใกล้วัดบ้านฝายท่านสมหวังบ้านสมหวังรักแปดท่านในตู้สมพู่ขายเครื่องทรงยอยบ้านนนท์พ่อท่านนางมณีนุขายเครื่องทรงยอยหน้าตลาดเมืองน้อยท่านนางตรงใจใกล้ตลาดดงคำสร้างท่านพี่น้องเขียบหมูแป๊บบ้านแกงป่าย่างท่านนางลำพรขายเครื่องทรงยอยหน้าตลาดห้วยหงท่านขยานางสุภาพรที่แยกไฟแดงตลาดคงขันคำท่านลิก้าขายข้าวขาหมูข้างโรงงานยาสูบรักแปดท่านขยาแสงทองใกล้คิวรถเมล์ตลาดปวดดินห้องปวดพญาทมปงปงกันขับกับคุณหมอปวดตาทมปงท่านขยาวัฒนาหน้าตลาดลาโอซีท่านขยานางตะเวนตลาดเกาเลียวท่านขยานางมณีจันบ้านท่านหลวงใต้ใกล้วัดท่านหลวงใต้ท่านนางน้อยขายเครื่องทรงย้อยบ้านพุทธสวรรค์เมืองนาสายทองท่านเสริมสวยนางมองบ้านเมืองสองใกล้หงเฮียนเมืองสองเมืองบางเบียงท่านขายเฟอร์แซบเมเบียงบ้านพุทธสะอาดเมืองไซแถวนี้ท่านขายยาพรบิไลตลาดทางงอนท่านขายยานางสีเมืองบ้านดอนหนูนใกล้ธนาคารเจดีดีท่านขายยานางเงินเรืองมีไซตลาดพุทธสว่างท่านนางแคนดี้มินิมาร์ใกล้ตลาดทงโปห้านอู่ทองขายเครื่องทรงย้อยบ้านนาสายทองใต้ใกล้หูหมอนาสายทองห้านมิตุน้ำขายเครื่องย้อยบ้านทัดหลวงหอมสองห้านนางโตนขายเครื่องสำอางตลาดหนองเมี่ยวดีเจแบไซไทยทงบ้านสมสงาเบอร์โทรศัพท์020 46 47 59มิตุลำดวนบ้านดอนสังไทยเมืองต่าง

0: บ้านปีโน่บ้านสีไข020-9296-6625ห้างขายาทวีซิตตามเนตตลาดสมสง่าห้างขายาคำสว่าตั้งอยู่หน้าไปรษณีย์สายลมเมืองจันทบุรีไอ้เจ้านางบ้านนาเซียวหอม1 020-9570-0885ห้างขายานางคงพาสิหน้าตลาดสีไข่ห้างนางล้มขายเครื่องสำอางทรงยอยตลาดลาโอซีห้างขายาให้คำทางตลาดหกหัวเมืองนาไซโงในวันบ้านดงนาทอง030-5514-756ห้างในอูดขายข้าวปุ้นแจ่วขิงบ้านหอม
1: สนจิตสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อไปทางพี่แอมมี่หมายเลขโทรศัพท์020-5588-7656 020-5588-7656ติดต่อสอบถามพี่มิได้สำหรับทุกท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเด้อผลิตภัณฑ์ตรา NB ฮักแพ้

0: เปิ้นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแข่แกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ้าลันจักกะจันห้องคือคลองลันงามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หวนขาดเขินบกฝูงมูสักุนานกบินส่วนส้มฝ่ายใหม่ไทยเมืองไกลเมืองไกลไปบ้าได้จอดแดน้ำใจหลายดีแต่หมู่เฮาชาวอีสานสแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ใหญ่จื่นขอบอก
1: เบาจังหลอยขอต้อนรับแฟนเพลงแฟนรายการเข้าสู่ชมรมสองครับมาพร้อมผลงานเพลงมันม้วนผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคนนี้ละแมนจากการนำของทางพี่สาวรัตนาเจ้าเพิ่นบอกว่ามอบตอนเนี่ยเด้อมอบตอนไอ้สายชนแนววสันละบ่าพี่น้องชาวลาวชาวไทยนำพี่น้องทางพังโคนพร้อมเจ้าเหมือนม้วนเสื่อมเจ้าเป็นผลงานเพลงของยังเอ้ยศิริพรอัมไพพงษ์เนาะฝากต้อนสุขคนเหมือนม้วนเสื่อมเด้อ

0: ับจะต้องไปแบบมันม้วนมวนเนาะแฟนเพลงแฟนรายการแนะนำเขามาจากพี่รจนาคนนี่ละแม่นย่าเอ่ยสิริพรร้องให้ฟังพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการกำลังฟัง FM 103.0 MHz ดำเนินรายการดูบุคคาบ่าวเสียงร้อยนางบอกนางจ๋าแท่นสาวสกลแต่ว่าสมองที่สองนี่ได้ยินคาวาลิงสัญญาณสดๆไปทางอำเภอบันดุงหนึ่งก็ได้เนาะทางเฮียตีเพิ่นจังได๋กะขอโทษขออภัยในเด้อทางเสียงลอยก็ได้เพราะว่าโดยมากให้ตาสาวสกลเราจัดรายการทางเฮียตีนี่ก็ได้เนาะทางสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยFM 98.25 MHz อำเภอบันดุงของเฮาเสียงลอยก็บ่ค่อยได้เว้าถึงเว้าหาจักเทื่อย่ามบายขอโทษขออภัยหลายๆแต่มื้อนี้มาทําหน้าที่แทนสาวสกลช่วงบ่ายๆมีโอกาสได้เว้าหาคุณพ่อคุณแม่ทางอำเภอบันดุงเก็บไข้ได้ป่วยปวดแข้งปวดขาบ่ปวดหลังปวดเอวบ่เป็นฤทธิ์สิดวงบ่เป็นภูมิแพ้เป็นหอบเป็นหืดบ่ลองมากินคอเลล่าน้ําเสียงลอยแน่เด้อตอนนี้กําลังโด่งดังไปทางนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นสั่งซื้อไปที่ละ100 200กับปุ๊กเพิ่นเอาไปอยู่ไปกินเพิ่นดีขึ้นร่างกายเพิ่นแข็งแรงขึ้นนั่นก็ได้เนาะเอาจังได๋ก็ขอฝากไปนําแม่เด้อคุณพ่อคุณแม่ชาวอำเภอบันดุงที่ฟังเสียงร้อยบายๆย่ําบายๆอยู่ในขณะนี้สนจิตสนใจอยากได้ข้อเลล่าอยากกินกาแฟแซ่บๆอยากกินอันเห็นบีลูทิน่าอาหารเสริมสายตานี่ไปหาเพิ่นได้โทรติดต่อสอบถามเพิ่นได้เด้อหมายเลขโทรศัพท์089422-2936 089-422-2936เฮียตีเราบริการทีบริการหน่องเด้อทั้งนั้นเด้อติดต่อสอบถามเพิ่นได้เนาะเอาจังได๋จังได๋กะดูแลสุขภาพเจ้าของแต่ว่าเสียงลอยนี่กำลังสิดีอกดีใจนำแมรี่พอช่วยเนาะแมรี่พอช่วยนี่เพิ่นมีโอกาสได้เดินทางสิได้เดินทางไปทางพูนน่ะฮ่องกงเพิ่นจะได้ไปเที่ยวฮ่องกงน้ําเสียงลอยตัวแมรี่นี่เพิ่นขยันขันแข็งเนาะนี่ล่ะเป็นแม่ค้าขายข้าวหลามก็สิได้ไปเที่ยวนี่ก็ได้คนเฮานี่เกิดมานี่เขาเอิ้นว่ามีมือมีเท้าคือกันนี่ล่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะมันอยู่ที่วิธีการคิดวิธีการหาวิธีการเปลี่ยนแปลงแมรี่นี่ขายข้าวหลามอยู่ดีๆก็ได้สิได้ตัวไปเที่ยวฮ่องกงเพราะยังเพราะว่ามีความตั้งใจมีความศรัทธามีความกล้ามีความกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าก้าวออกจากจุดเก่าๆเพื่อที่จะไปฮ่องกงเพื่อที่จะไปค้าไปขายเพื่อที่ไปเที่ยวส่วนตัวนั่นก็ได้เอารับสายนี่สักกันสบายดีไปซ้ำเนาะเตรียมเพลงไปให้ยิ่งเด้อเอ้ยเด้อเอ้ยสาวแสงเดือนว่าจะเป็นผลงานเพลงสเนสาวสเนอีสานสเนอีสานนี่เสียงร้อยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก็เปิดให้ฟังดอกว่าต้องห่วงเด้อเอ้ยเด้อเดี๋ยวเสียงร้อยจะเปิดให้ฟังเจ้าเนาะนี่ละเสียงร้อยคือกันนี่ละคุณพ่อคุณแม่เนาะเป็นลูกเช่าให้เช่าหน้าก้าวขึ้นมาเป็นนักจัดรายการก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารสถานีก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของห้างร้านกิจการเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเขาเอิ้นว่ากล้าเปลี่ยนแปลงกล้าต่อสู้กล้าฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคสนี่ความหมายนั่นจังค่อยได้เป็นมาปานนี้เนาะเอารับสายสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: เจ้า
1: ขอฟังเพลงน้ำแดง
0: อ้าวสาวมีตัวนี้แม่
1: ล้อสายคนใจดำ
0: โอ้สิมองให้ผู้ใดนี่ล้อสายคนใจดำนี
1: ่ล้อสายเสียง
0: ไหวโอ้จะมาหาเมาไอ้ผู้ใดเคยใจดำให้เจ้าจะเถื่อเด้อ
1: เพ่ง
0: โอ้บ่โอ้บ่โอ้เจ้า ได้เห็นนุ่มสายได้เห็นนั่นนุ่มสังคมไปหลังหมู่บ้านนี
1: ่เห็นแล้ว
0: รอบ่
1: เข้า
0: พุทธเจ้าจะบอกให้เพิ่นเออ ก็รออยู่กับเฝ้าในใจบ่ได้บ่ได้ก็ได้เพิ่นสิท่วงเจ้าเด้อฮะ
1: มอ
0: บ
1: ท
0: ุ
1: กเส
0: ีย
1: งสายมอ
0: บ
1: มาสาวทุกคนมอบนมสังคมนมนาแวง
0: เออนมนาแวงไปไหนนมนาแวงบัดนี้นมนาแวงไปไหน
1: รออยู่หักตุ้ย
0: ตุ้ยฮอดบ่
1: เออ
0: แล้วเจ้าคือบ่ถามเบิ่งให้เสียงร้อยนะบาดที่นี่หั่น
1: ทางได้มาคําพดก็บ่ทันแล
0: ้
1: ว
0: เนาะโอ้ยสิตรวจคนของเมืองแล้วเนาะคำใส่เวลาว่าสั่นอืมเอา
1: วันเมื่อก่อนนี่ว่าสิไปหาอยู่ย่านอ้ายบ่เลยมีบ่ได้เข้างานเลยบ่ไป
0: คําว่าย่านนี่อย่าไปเว้าจังซั่นแม่ไปซะเกินเห็นว่าก็ได้เนาะเข้าไปก็ไปนั่งฟังกินข้าวกินน้ํานํากันก็พอได้อยู่ดอกไอ้บ่ว่าดอกเห็นว่าก็ได้
1: น
0: ้
1: องไปก
0: ิน
1: อาหารเจ๊มื้อนั้นมื้อวันเสาร์ค่ะเสาร์ตะกุนน่ะบ่มีเงินซื้อปูก็บ่มาเสาร์ตะกุนว่า
0: เอาเดี๋ยวไอ้สิเปิดให้ได้สันเด้อมื้อหน้าเฮาจังค่อยมีโอกาสเฮาจังค่อยพ้อกันเนาะมีเนาะ
1: มีโอกาสสิไปร่วมงานนําดอกอยู่ไทยค่ะ
0: เอาอยู่ไทยบ่บาดที่นี
1: ่แม่น
0: เอาอยู่ไทยก็อยู่ไทยมาอีหลีเด้ออย่าเว้าเล่นเด้อ
1: เออไปเป็นเมียจะพ่อมันสิ
0: เป็นหยังเกาะ
1: กับจ๊ะ
0: มันเป็นหยังเกาะมีคําว่าไม่เดี๋ยวนี้เลยไอ้สิอ้าแขนหับโอ้เออจะเป็นเบาใจดีคักเนาะสิมาเป็นเมียพร้อมว่าสันละวานเฮ้ยสิแต่งบ่รับบ่นอนไว้ถ่าได้มีเด้อโอจะเป็นดีใจอืมเนาะดีใจเนาะสามีเนาะเอาพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการกำลังฟัง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์เนาะดีใจนำผู้ที่ได้ไปฮ่องกงว่าจะเป็นคุณจุบดีเจยอดชายพี่เอมมี่พี่สมิธแล้วก็เจ้หน่อยเฮียอดิศักดิ์ผู้เพิ่นจะได้ไปฮ่องกงไปเที่ยวตัวนั้นก็ได้เนาะไปไหว้ไปหมู่ไปไหว้พระกราบพระอืมเสียงร้อยนี่ไปไหว้ไปหมู่มาว้ายธุรกิจกิจการก็ดีขึ้นอยู่เด้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ได้กินของเสียงร้อยก็โอ้มีแต่คนย่องๆเนาะเอาดีอกดีใจครับจังไหนจังไหนอยากซื้อไปอยู่ไปกินกับติดต่อสอบถามนะเอ้ยเอมมี่ของเฮาได้เด้อคุณพี่เอมมี่ของเฮาได้ครับหมายเลขโทรศัพท์เด้อพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการโทรหาเพิ่น020-5588-7656 020-5588-7656โทรหาเพิ่นได้เด้อหรือพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการตั้งอยู่ทางน้ำพึ่งเรดิโอก็โทรหาเพิ่นได้ครับโทรหาคุณพ่อสุวินบุญพูนอันนี้ก็ขายดีอืมคอเดล่ากาแฟบาวเสียงลอยแห่งขายดีครับโทรหาคุณพ่อสุวินบุญพูนได้น้ำพึ่งเรดิโอของเฮาเนาะ090-524-9963 096-524-9963เจ้าเนาะแล้วก็โทรหาพี่บาวไปรษณีย์0819657463 0819657463หยิบผลงานเพลงมาฝากพี่ตะน่องแฟนเพลงแฟนรายการผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเสน่ห์อีสานร้องเปิดเบิ่งกันนะดังบ่นี่บ่ซ่งสิดังอยู่เด้เนี่ยเนาะดังบ่หรือบ่ดังมันเป็นเวอร์ชันนี่ดังบ่น้ออืมเวอร์ชันนี่บ่ดังได้คุณพ่อคุณแม่บ่ดังซ้ำอืมโอ้เป็นแต่สร้างแต่บัตรที่นี่สิคนหาใหม่เบิ่งกันเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อกำลังตั้งใจเปิดคาคักแต่บ่มีซ้ำเนาะนั่นก็ได้อ้าวคนหาใหม่เสน่ห์อีสานนี่อยู่ไสน้ออยู่ไสน้อเสน่ห์อีสานนี่โดยมากสิเป็นคุณพ่อคุณพี่หรือคุณพ่อคุณพ่อนะเนาะเพิ่นร้องเนาะเสน่ห์อีสานเดี๋ยวเสียงร้อยคนหาแป๊บนึงได้คุณพ่อเด้อแฟนเพลงแฟนรายการเด้อคุณพี่แสงเดือนแนะนำเขามามันบอเพลงนี่เสน่ห์อีสานนี่พูดพี่แสงเดือนนี่บ่ได้แนะนำเสน่ห์อีสานไอ้สายชนตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนาะเดี๋ยวสิเปิดให้พี่แสงเดือนอยู่เพลงของแฟนเพลงบริการที่เปลี่ยนใจให้น้องได้บ้องสิเนาะเอาเดี๋ยวสิเสียงเราจะเปิดให้เด้อตอนนี้หาเสน่ห์อีสานให้ฟังสักเกินเฮ้ยคือจังบ่ขึ้นถนอมก็ได้คือจังบ่ขึ้นมาให้แน่พอเอ้ยเพลงเอ้ยเป็นแต่สร้างน้อยย่ำเอาเป็นดีๆเนี่ยก็ได้เนาะอืม ย่ามเอาอีลีคือบ่ขึ้นเอ้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเสน่ห์อีสานผลงานเพลงของฝนธนสุนทรแม่นบ่แม่นเพลงนี่ล่ะเนาะบ่แม่นค่อยทักมาใหม่เด้อจบผลงานเพลงนี้มาฟังเปลี่ยนใจน้องได้บ่ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเอ้าจัก2ผลงานเพลงซะกัน

ถึกใจบ่เนาะเพลงเสน่ห์อีสานนี่บ่ถึกใจในกระทักขมาใหม่เด้อมันเป็นของรุ่งฟ้าคุณราชัยบ่เสียงแล้วก็คนหาเด้ตอนช่วงพักเบรกนี่ก็ได้ใครบ่ถึกใจได้ก็โทรมาใหม่เด้ออ้ายเด้อไอ้สายชนเด้อเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาจากการแนะนำของคุณพี่แสงเดือนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่เพิ่นเสียงน้อยจดเอาสั้นๆเนาะเขียนยาวหลายก็บ่ได้เพราะว่าจดบ่ทันได้หาหนังเถื่อนอกได้มาแล้วได้มาแล้วคุณพี่แสงเดือนฟังเสียงลอยอยู่บ่ตอนนี้นะเอาสร้างความสุขความมวลความซึ้งยามบ่ายๆจังซี่เนาะเอ้ยเนาะมาฟังนำกันมามวลนำกันผลงานเพลงของเอ้ยสิริพรอัมไพพงศ์จัดให้เปิดให้เด้อตอนนี้หั่น

ถึกใจไปเนาะเอื้อยข่อยนี่เนาะอ่ะให้มีความสุขเด้อเอื้อยแสงเดือนเด้อให้มีความสุขฟังเพลงมวนๆกับเสียงร้อยเปิดวิทยุไว้เบิดมือเบิดเว้นบ่มุนนี้ไปซ้ายฟังรายการของบ่าวเสียงร้อยกับทีมงานนี่ล่ะว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะเอาขอบอกขอบใจแรงอกแรงใจเด้อเอื้อยเด้อจัดให้เปิดให้แล้วเรียบร้อยเนาะขอให้มีความสุขหลายๆพี่น้องชาวไทยชาวลาวนำพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการกำลังฟัง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศอยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยบุขาบ่าวเชียงร้อยมามื้อนี้ก็มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้เนาะที่แฟนเพลงแฟนรายการทั้งชาวลาวชาวไทยที่ให้การสนับสนุนที่ให้การรับประทานเพื่อสุขภาพเป็นหยังคือต้องกินข้อใดล่ะคือขายดีแท้เสียงร้อยว่าสันมาคือผลิตมาบ่คือหมู่คือพวกเอ้าเสียงร้อยรู้ว่ามันดีเสียงร้อยเคยมีความรู้ความสามารถในการเฮ็ดในการขายในการขายนำไปหาโรงงานเพื่อที่ไปผลิตออกมาเป็นยังคือต้องกินข้อเลยล่ะซูเมอร์นี่สารพิษสารเคมีมันร้ายคุณพ่อคุณแม่เนาะมันปนเปื้อนมานำอาหารการกินนี่มันได้เฮาเก็บเฮาไข่ให้ป่วยเนี่ยมันได้เฮาบ่อุดมสมบูรณ์มันได้แต่เฮาพร้อมแห้งแรงหน่อยตัวมันเฮ็ดให้เฮาเป็นหมะก็มีเป็นลำไส้อุดตันก็มีอาหารปนเปื้อนนี่คุณพ่อคุณแม่ร่างกายเฮาบ่ดีเนาะตอนนี้แห้งมีข้าวมีข้าวอันบ่จะเป็นลูกชิ้นบ่จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่สารกันบูดตอนนี้หั่นน่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเปเป้เส้นยาวๆนี่ล่ะทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยจะมันเฮ็ดจังได๋ให้กันกินนี่ก็ได้นี่แล้วมันปนเปื้อนมานี่แล้วเฮ็ดลูกชิ้นเฮ็ดเนื้อแดงเนื้อหมูปนเปื้อนเนี่ยสารเด็กเนื้อแดงนี่ปนเปื้อนมานำอาหารการอยู่การกินยาฉีดยายาฉีดศพเฮ็ดไปซ้ำมาปีซ้ำมาปุ๋ยเดี๋ยวนี้หั่นน่ะเฮ็ดอยากได้แต่เงินบ่เห็นมองเห็นความเป็นมนุษย์ของคนอันส้มเทียนโอ้ยจักสีวาจังไหนน้องคุณพ่อก็แม่มันเป็นแต่สั่งมันเป็นแต่สั่งไม่ตั้งแต่ยาโควิดเคยได้ยินบ่ฮะน่ะยาโควิดฉีดเข้ามานั่นน่ะโอ้ยเฮ็ดให้พี่น้องบ้านเฮาวิ่งเวียนศีรษะปวดเมื่อยในร่างกายสิธรรมดาบ่นั่นน่ะจะไปเสื้ออะไรเด้อผู้ที่ผู้รักผู้ใหญ่หาทั้งคนก็ได้ตัวก็มีเสียงไว้นี่โอ้ยจะมันผ่านมาเบิดอีแม่เอ้ยคนตัวคนนี่จะมันเป็นแต่สร้างจะมันเป็นหายเป็นเงินบ่ไว้ใจอกบ่ไว้ใจไผสำหรับเสียงไว้นี่ไว้ใจตัวเจ้าของนี่ล่ะไว้ใจโรงงานนิวทิเล่พร้อมเพิ่นผลิตอาหารเสริมคอเลล่าออกมานี่เห็นเขตแต่ละเขตคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านท่าแขกบ้านจอมมณีบ้านหินตรมเขตตะละเขตนี่เพิ่นเก็บเพิ่นไข่เพิ่นป่วยบ้านห้อมจังสี่ทั้งไอ้จ้อยนี่เพิ่นเก็บเพิ่นไข่เพิ่นป่วยเสียงร้อยลงไปเยี่ยมไปยามลงไปถามข่าวถามข้าวแล้วก็เอาข้อเลล่าให้อยู่ให้กินนี่ล่ะมีสารพิษสารเคมีเฮ็ดให้เฮาบ้านพี่น้องบ้านเฮาป่วยจังว่าจังว่าอยากให้พี่น้องบ้านเฮาได้กินข้อเลล่าแน่มันได้ขับออกมันได้ขับสิ่งบ่ดีออกมันสิออกไปน้ำอุจจาระปัสสาวะคุณพ่อคุณแม่หลายผู้หลายคนไว้ย่องย่องสินค้าเบาสักหน่อยย่องเครื่องเบาสักหน่อยนี่บ่ได้หลายบ่ซ้ำนี่ล่ะให้เข้าใจโลดบ่ซ้ำนี่ล่ะให้เข้าใจกันโลดเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะนี่ล่ะข้อเลล่านี่ล่ะมันซอยครับสิ่งบ่ดีออกเนาะในร่างกายเฮาเฮ็ดให้เฮากินแล้วเฮ็ดให้เฮาสุขภาพดีขึ้นนั่นล่ะตอนนี้กำลังขายดีเอ้ยอุเรากำลังสั่งอยู่ตอนนี้50กระปุกพุ่นเรามาประชุมเราหูข่าวหูข้าวเราหูประสิทธิภาพของมันเอาขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อเอ้ยอุแม่ตอมทั้งบ้านหินตมนั่นก็ได้เนาะขอบคุณขอบอกขอบใจหลายๆสั่งซื้อไปอยู่ไปกินแล้วก็ NB รูทินานี่คุณพ่อคุณแม่เนาะมันมีส่วนผสมของอินูลีนสารสกัดจากดอกดาวเรื่องแล้วก็ท่อรีนไร่โคปีนสารสกัดจากบิวเบอรี่วิตามิน A ลูทีนนี่ซื้อไปกินคุณพ่อคุณแม่ยาสุขี
ที่ขี่แพ่งเงินอันใดพ่นพ่อเฮ็ดให้เฮาดีขึ้นก็ซื้อไปกินนั่นล่ะเนาะซึ่งลอยผลิตออกมาแล้วอยากให้สุขภาพแข็งแรงสายหูสายตาเฮามันใส่งานมาโดนมันผ่ามันมั่วลองกินลองมองดูรุ่นแคปซูลนี่รุ่นเป็นผงนี่ฉีกช่องดื่มนี่ไว้นมหน้าแว่งเล่าหลายกองเด้หมู่บ้านนี่เราก็มากาแฟหาลั่งพุ่นน่ะนมหน้าแว่งนี่เราก็เอาไปขายทางอำเภอโซบิสัยนั่นล่ะคุณพ่อคุณแม่ฝากไว้นำส่วนกาแฟสมุนไพรเศร้าเกายางเศร้าเกาแนวเศร้าเกาชนิดเนี่ยกำลังขายดีรสหอมกลมๆแสบนัวตัวกาแฟเบาเสียงลอยน่ะเนาะแสบนัวแสบนัวเอาจังได๋ก็สั่งซื้อได้เด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเฮาเพิ่นเป็นตัวแทนผู้หนึ่งเดียวในหันหมายถึงว่าบ่แม่นผู้หนึ่งเดียวในหันเด้เพิ่นเป็นคนที่กระจายสินค้าหนึ่งเดียวอยู่ในสปป.ลาวนั่นกะผู้ใดก็จะได้คำว่ารับเอาน้ำเหล้าผู้ใดก็ได้คำว่ารับเอาน้ำเหล้านั่นล่ะเนาะโทรหาเพิ่นได้เด้อ020-5588-7656 020-5588-7656เพิ่นเป็น CEO เนาะเพิ่นเป็น CEO อยู่ทั้งพุ่นเนาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งพุ่นนั่นล่ะเอาโทรหาเพิ่นเนาะแม่นบ่020-5588-7656แล้วก็โทรหาพี่บ่าวไปรษณีย์ได้เด้อ0819657463 0819657463แล้วก็โทรหาเฮียตีเพิ่นได้ทั้งอำเภอบันดุง0894222936 0894222936ส่วนสำหรับคุณพ่อสุบินบุญพูนทั้งอำเภอพังโคนเฮาก็โทรหาคุณพ่อเพิ่นได้ครับ09034ขอไพ่เด้อเบอร์โทรสับสนตัวนี้096-524-9963 096-524-9963นี่จะค่อยแมนของเล่ามันหลายหม่องมันหลายอย่างหลายแนวเนาะเอาขอโทษขออภัยเอาบัตรที่นี่เบอร์โทรสาวสกล0621798555 0621798555พี่น้องฟังไทยโทรไปได้เด้อ020-5185-2345 020-5185-2345รอสายคนใจดำแนะนำมาจากทั้งสามีฝากตอนเด้อฝากตอนมีโอกาสเสียไปกอดมีโอกาสเสียหอมแก้มบ่ต้องห่วงดอกสำหรับไปเสียงไรนั่น

0: บ่ใจดำดอกคันสะดวกย่ำใดคันว่างย่ำใดก็สิเฝ้าโทรหามีเอ้ยเนาะเอาจัดให้เปิดให้ละเด้อเป็นผลงานเพลงของก้านตองทุ่งเงินนั่นก็ได้เนาะผลงานเพลงของสาวแสนสวยนักร้องเงินล้านเงินล้านตัวก้านตองทุ่งเงินเนาะเอาเพื่อบริการเสียเวลาเวลาจัดอีกอย่างหนึ่งผลงานเพลงจากการแนะนำของคุณใหม่ๆสดๆเนาะแนะนำมาด้านหลังไม้บอกว่าฟังเพลงนำเลยเด้อเสียงลอยเอ้ยฝากต้อนทุกคนเลยประสันพันบาทเนาะร้องให้ใกล้หนองหานมาสันเป็นผลงานเพลงของตายอรไทยฝากต้อนพี่ต้อนน้องแฟนเพลงแฟนรายการทั้งสปปลาวน้ำแน่ทางเมืองไทยน้ำแน่มันม้วนเสื่อมเนาะบ่าเลียวเบิ้งระเบิดไม่ล่าก็ไม่จ่อมอจันก็มาแล้วให้ฟังเพลงให้ฟังเพลงสักเกินหนึ่งก็ได้โอ้คือจะมาโฆษณาด่วนเท่านอกบาทเท่านี
1: ้
0: เอาคือจังสีนอกบาทเนาะอ่ะมาแล้วมาแล้วเนาะเพิ่นโฆษณาโดนเสียงแล้วกะจัดไถเนาะร้องไห้ใกล้น้องหานอ่ะฟังแล้วกะอย่าลืมเด้ออุดหนุนเสียงลอยน้ำแน่ผู้ใดเก็บผู้ใดไข่ผู้ใดป่วยผู้ใดมือชาเท่าชาอย่าลืมข้อเลล่าคอเรราวีดกลาสแอนอันฟันฟ้าพลัดคำว่าพลัดนี่จำได้บ่ฮู้จักบ่บ่ธรรมดาเด้อน่ะก็ได้เนาะ

จังสันตัวฟังไอ้เสียงร้อยย่ามใดกะได้ย่ามนั่นแนะนำมาเพลงใดจัดให้เปิดให้เบิดสุขุทุกคนขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อว่าจะเป็นสายลังไม้หนาไม้คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการว่าจะเป็นไอ้สายชนพี่แสงเดือนเจนนางว่าจะเป็นรจนาว่าจะเป็นสามีใหม่สดๆแล้วก็พลังเงียบต่างๆที่บ่โทรมามื้อนี้เสียงร้อยขอกราบขอบบุญขอบคุณหลายๆครับที่ฟังรายการของเสียงร้อยแล้วก็สิ่งสำคัญขอกราบขอบบุญขอบคุณคุณลูกค้าพาร์ทเนอร์สุขทุกคนที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเสียงร้อยที่ใส่ใจด้านสุขภาพเด้อขอกราบขอบคุณครับเอามื้อนี้คำบอกคำจามันรวมมาเลยขอโทษขออภัยขอให้มินรักแฟนเพลงแฟนรายการมีความสุขกับการรับฟังสุขกับการทำการทำงานเหตุเวียกเหตุงานเด้อมื้อนี้ลาด้วยผลงานเพลงแห่งเถ่าแห่งรอฝากให้เบาเสียงร้อยฝากให้นุ่มสังคมเด้อแล้วก็ผู้เฒ่าสุขุสุคนนั่นล่ะให้เบิดสุคนเนาะมื้อนี้ไปแล้วให้อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุคนขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นโศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสาวรวยคักรวยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องขอ
5: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสองล้อ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บองไอ้สิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
9: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจขอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของกรีนเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ปุ๊กกี้เชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังฟังเพลงให้บุญนำพาของคุณไหมไทยเพลงนี้เนี่ยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันค่ะก็คือการที่เราได้เจอใครบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญกรรมดีกรรมไม่ดีนำทางให้ได้เจอกันแต่ถ้าหากว่าจะต้องเจอใครนับจากนี้ไปขอให้มีแต่กรรมดีนำทางให้ได้เจอกันดีกว่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นว่าแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีเอาไว้ก่อนเลยนะคะกรรมดีจะได้นำทางให้เราได้เจอคนดีๆนั่นเองค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time กับกาแฟวินเวและกาแฟมาคอฟนะคะหน้าที่ของปุ๊กกี้ค่ะยังคงเลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะทั้งเพลงช้าๆซึ้งๆไปจนถึงเพลงสนุกๆในช่วงท้ายของรายการด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของกาแฟวินเวย์และกาแฟมาคอฟกันค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: อีกหนึ่งเพลงจากคุณก้านตองนะคะและนั่นคือกุหลาบค่ะเอาละค่ะสำหรับในช่วงเวลาของเราค่ะ Coffee Time ก่อนที่เราจะฟังเพลงกันต่อนะคะเรามาทำความรู้จักกับกาแฟวินเวย์กันเพิ่มเติมค่ะรสชาติเข้มๆถูกคอถูกใจเข้มกำลังดีด้วยนะคะเหมาะค่ะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ชอบรสชาติกาแฟที่เข้มกำลังดีเพื่อความสดชื่นทุกครั้งที่ดื่มใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันด้วยไม่ผิดหวังกับกาแฟวินเวย์ค่ะเข้มกำลังดีมาจากกาแฟที่คัดเมล็ดกาแฟคุณภาพมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทุกครั้งที่คุณดื่มคุณจะได้ทั้งรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเนื่องจากว่าเราพิถีพิถันในเรื่องของส่วนประกอบสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมที่เราเลือกใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลแต่เราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลลงตัวเหมาะสมได้รสชาติของกาแฟวินเวย์ทุกซองที่อร่อยกลมกล่อมลงตัวและมีประโยชน์นั่นเองนะคะเพราะว่าในกาแฟวินเวย์ทุกซองมีทั้งผงแปรกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนเนทีนอีกด้วยค่ะนี่คือกาแฟวินเวย์สนใจแล้วใช่ไหมคะอยากจะทานแล้วใช่ไหมคะสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับราคาก็ได้เพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: พลงนี้เพลงคลื่นค่ะโดยคุณแพรชนาค่ะมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตาม Coffee Time ในเวลานี้กับปุ๊กกี้ค่ะวันนี้ปุ๊กกี้ก็ยังคุยเรื่องของกาแฟวินเวย์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันค่ะหลายท่านเนี่ยโอ้โหได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สั่งไปทานสักทีนึงไม่ต้องช้าแล้วนะคะราคาก็เข้าถึงจับต้องได้บรรจุถุงละ50ซองรับรองเมื่อรู้ราคาคุณจะซื้อได้ง่ายเร็วทันทีเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือว่าเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาแล้วสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับราคาเพิ่มเติมหรือว่าเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าในกาแฟวินเวย์แต่ละซองมีอะไรกันบ้างอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วแต่ย้ำให้ว่ามีผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนในทุกซองอีกด้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องของรสชาติล่ะกาแฟวินเวย์เนี่ยมาจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเพื่อคุณคอกาแฟเขารู้กันดีแค่จิบก็รู้แล้วว่านี่คือเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความสดชื่นหลังการดื่มได้อย่างถูกใจกันเลยนะคะพิถีพิถันในเรื่องของครีมเทียมที่เราเลือกใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลค่ะเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนนะคะเห็นไหมคะตอบโจทย์คอกาแฟที่รักสุขภาพทุกท่านเลยค่ะกาแฟวินเวย์หาซื้อได้เลยนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: สนุกกันกับคุณเอิ้นขวัญวรัญญาค่ะเพลงนี้อย่าเล่นค่ะเอาละค่ะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้ปุกกี้ก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณมาฝากกับกาแฟมาคอฟค่ะหลายๆท่านถูกอกถูกใจถูกคอกาแฟมาคอฟได้ไม่ยากเลยลองแล้วติดใจทุกท่านนะคะกาแฟมาคอฟค่ะกาแฟรสชาติเข้มๆพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณอีกทางเลือกในช่วงเวลากาแฟของคุณและคนที่คุณรักนะคะด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนและผงกระชายดำรวมไปถึงแอลอาร์จินีนค่ะเช่นเดิมคำหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนคำหวานจากน้ำตาลนะคะและก็ถ้าหากว่าคุณถามถึงเรื่องของราคาจับต้องเข้าถึงได้ง่ายบรรจุกล่องละ10ซองเอาอย่างนี้ค่ะถ้าสนใจจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบสำคัญเพิ่มเติมหรือราคาหรือช่องทางการสั่งซื้อได้เลยเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาเพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ 089-422-2936

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พิ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพญาติเพราะผิดกฎหมายพญาติมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิกไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิกเด้อ
5: ไว้โซ่นิกธนาคารพญาติยกห้างหนี
6: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอร่าพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอร่าพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอมมี่ขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอมมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยแน
3: ่อยากรวยไม่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
5: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปทำไอบอ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่ยูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีกช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942296089 4222293 6
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089422293606 0894222936
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

0: ใหญ่จ้าหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหเจ้าจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานจักก็เห็นล่ะมันต้องใส่เวลาจักหน่อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูแนล
1: ว้ายเป็นซูแนล
0: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตา
0: เนี่ยอ้อนใหญ่เนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สินะครับหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออโอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกระสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้นะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหาอย่างเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เอ
0: าสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับย่ายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับย่าย
1: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของย่ายที่ย่ายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับย่าย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาตัวเนื้อนี่ได้บ่ยาม
2: ว้ายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับย่ายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินแล้วกินหูเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892226 0892229 3 6
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กๆน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
0: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ้ง
2: บอดเลย
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229302229386
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่ยูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเฉากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089422293608942292293608
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆอร่อยๆสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ยายยายยาหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จ้าจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลื่อยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหายังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เป่าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: บาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่ทีแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: เออยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้ว
1: ยหาอยู่ไส
0: หมอกระซิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือเลี้ยงนี่บ่ดีมันใส่สุดสีอย่างบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวายามสวดเศร้าตื่นมายามมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะยามกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัว
0: ข้าอันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เอ
0: าสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิไปยังมาจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ3,000แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสไมคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: มันเป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วาย
3: กินกาแฟยูสไมคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสไมบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแสขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
1: เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งงวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงๆลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนมันบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจักเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
0: กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
2: เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
0: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไม่โซ่นิไม่โซ่นิกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิกเด้อ
5: ไว้โซ่นิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
11: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
12: ก็เธอถึงสวยสวยใช่และเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
13: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
14: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
15: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิกอด
4: กองไปกับอ้ายบอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้ว โซเล่ฮาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
7: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะพ่อแม่แม่อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำให้ท่านพ่อแม่แม่ได้ฟังเช่นเคยค่ะมีท่านใดเจ็บร้อนหรือแสบที่บริเวณลำไส้บ้างถ่ายยากถ่ายแล้วเจ็บลำไส้หรือทานอะไรไปแล้วออกร้อนที่ลำไส้บ้างสาวล่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้และบรรเทาอาการอักเสบบริเวณลำไส้หรือบริเวณต่างๆภายในร่างกายที่มีอาการอักเสบเป็นแผลแซนโทนตัวนี้จะเข้าไปช่วยบรรเทาได้ค่ะทำให้ลดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจทานดูนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
4: พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนอกจากจะใช้สอนมนุษย์ในโลกนี้แล้วบรรดาเทพเทวดารุกขเทวดารวมไปถึงพญานาคซึ่งบุคคลธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาก็ชอบมาฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์ผู้แสวงความวิเวกไปตามป่าตามเขาเพื่อขจัดกิเลสและกล่อมกล่าวจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดจากบันทึกคำบอกเล่าของพระอริยสงฆ์หลายรูประบุเรื่องพญานาคมาขอฟังธรรมจากท่านอย่างเช่นบันทึกของท่านอาจารย์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนศิษย์ผู้ใกล้ชิดของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแม่ทัพกองธรรมภาคอีสานท่านได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีความตอนหนึ่งบอกว่าสมัยที่พระอาจารย์มั่นออกเที่ยวแสวงวิเวกอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรในภาคเหนือภาคอีสานตลอดจนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงขณะที่ท่านพักบำเพ็ญเป็นสุขอยู่ในธรรมอยู่สบายในป่าในเขาปราศจากผู้คนทั้งกลางวันและกลางคืนพระอาจารย์มั่นมีการติดต่อกับพวกกายทิพย์เทวบุตรเทวธิดาอินพรหมพญานาคครุฑยักษ์กุมพันคนทันวิทยาธรและพูดผีปีศาจที่มาจากที่ต่างๆอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาเชกเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับมนุษย์ต่างๆในโลกนี้เพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าขณะที่ท่านแสดงธรรมอบรมพระเนนตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผงนครพนมได้มีพญานาคอยู่แถบลำแม่น้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศท่านแทบทุกคืนโดยเฉพาะวันพระ พญานาคมาทุกคืนถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเนนพญานาคก็มาตอนดึกขณะที่ท่านเข้าสมาธิภาวนาเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นทุดงไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งฝั่งไทยทางทิศตะวันตกของนครหลวงพระบางภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่ชายฝั่งแม่น้ำโขงที่ใต้เชิงเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมของท่านเสมอแล้วก็มักจะมากันมากมายในบางครั้งพวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาซักถามมากเหมือนพวกเทวดาพวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมักจะมีปัญหาข้อสงสัยทางธรรมะมากพอๆกันส่วนความเลื่อมใสในธรรมะนั้นพวกพญานาคและเทวดามีความเลื่อมใสพอๆกันพวกพญานาคจะพากันมาเยี่ยมท่านราวๆ 4-5 ทุ่มส่วนในสถานที่อื่นๆพวกพญานาคมาดึกกว่านี้ก็มีพวกพญานาคจะมีความเลื่อมใสท่านมากเขาจะจัดให้บริวารมารักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ท่านทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผลัดเปลี่ยนวาระกันไม่ได้ขาดพวกพญานาคเวลาจะเข้ามาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นจะไม่กล้าผ่านทางจงกรมคือทางที่หลวงปู่มั่นเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยนะจะเป็นทางโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะไม่เหยียบทางจงกรมของพระต้องเดินอ้อมไปทางหัวจงกรมทุกครั้งที่มาแล้วก็กลับหลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นพระอริยสงฆ์อีกองค์หนึ่งในสายของพระอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติทุดงควัตแสวงหาที่วิเวกปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างของพระอาจารย์มั่นเมื่อปีพ.ศ. 2499หลวงปู่หลุยจำพรรษาอยู่ที่บ้านเขาเรียกบ้านกกกอกอยู่เชิงเขาพอออกพรรษาแล้วท่านก็ต้องการจะเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญเพียรก็มุ่งหน้ามาที่ภูบักบิดซึ่งเป็นภูเขาเล็กๆห่างจากตัวจังหวัดเลยไม่มากบนภูบักบิดนี่เป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์สภาพธรรมชาติสงบวิเวกเป็นที่เหมาะสำหรับเป็นที่บำเพ็ญของพระธุดงค์กรรมฐานบนภูบักบิดมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นอาณาเขตของพวกบังบดหรือว่าภูมิเทวาสถิตอยู่การขึ้นไปยังถ้ำนี้จะต้องไต่เขาขึ้นไปเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรทางขึ้นลำบากพอสมควรเนื่องจากจะต้องปีนป่ายก้อนหินตะปุ่มตะปำแหลมคมซ้ำยังมีพงรกเถาวัลย์กอหนามกอหวายเป็นเครื่องกรีดขวางไปตลอดทางแต่เมื่อขึ้นไปถึงถ้ำแล้วก็พบว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่งปากถ้ำออกจะเล็กแต่ว่าภายในกว้างขวางร่มรื่นบรรยากาศสงัดเงียบเป็นที่พอใจของหลวงปู่หลุยมากวันเวลาในขณะนั้นเป็นเดือนธันวาคมอากาศกำลังหนาวเหน็บเวลากลางวันสั้นกว่ากลางคืนพ้นยามเย็นไปไม่นานความมืดก็ครอบคลุมไปทั่วทุกอนูบนภูเขาสูงที่เปล่าเปลี่ยวลูกนั้นคืนแรกหลวงปู่หลุยซึ่งมีอยู่องค์เดียวนั่งภาวนาบนแท่นหินหน้าถ้ำจิตรวมนิ่งสนิทอย่างรวดเร็วพักเดียวปรากฏการที่ไม่คาดคิดก็เกิดมีมือใหญ่มหึมาขนยาวรุงรังยื่นออกมานอกถ้ำแล้วชูร่อนไปร่อนมาหลวงปู่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นมือนั้นท่านก็กำหนดจิตถามไปว่าเจ้าของมือชูร่อนเหมือนกับจะวิงวอนร้องขอสิ่งใดนั้นมีความปรารถนาอะไรแล้วหลวงปู่หลุยก็ทราบว่ามือนั้นเป็นมือของเปรตที่ทนทุกข์ทรมานมาแสนนานเปรตนั้นต้องการจะขอส่วนบุญหลวงปู่ก็แผ่เมตตาให้เปรตก็หายไปไม่มารบกวนอีกหลวงปู่เล่าว่าคืนต่อมาท่านได้เผชิญกับสิ่งลึกลับที่ท่านยอมรับว่ามีจริงสิ่งนั้นก็คือพญานาคหลวงปู่หลุยเผชิญพญานาคตอนที่ท่านนั่งภาวนาบำเพ็ญเพียรอยู่พญานาคแห่งภูบักบิดตนนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิมาแต่เดิมเมื่อหลวงปู่มาบำเพ็ญภาวนาในเขตของตัวก็แสดงอิทธิฤทธิ์ปรากฏกายลองดีกับท่านโดยใช้ส่วนหางพันร่างกายของท่านหลายรอบแล้วรัดจนแน่นทันทีที่รู้ว่าพญานาคมารัดตัวหลวงปู่หลุยตั้งสติไม่ทันทำให้ตกใจแต่เมื่อตั้งสติได้แล้วก็กำหนดจิตเอาพุทโธเป่าเข้าไปลำตัวของพญานาคที่รัดอยู่ค่อยๆ คลายออกแล้วก็หายวับไปแม้ว่าหลวงปู่หลุยจะเผชิญกับความน่ากลัวของพญานาคถึงอย่างนี้ท่านก็ไม่กลัวไม่ยอมหนีไปจากถ้ำภูบักบิดคงภาวนาบำเพ็ญเพียรต่อไปอย่างแน่วแน่มั่นคงพร้อมกันนั้นก็แผ่เมตตาไปให้พญานาคตนนั้นอยู่เรื่อยๆตราบจนจิตของพญานาคนี้อ่อนลงแล้วยอมรับนับถือหลวงปู่เป็นอย่างดีต่อมาในปี2509หลวงปู่หลุยจันทสาโรจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแก้งยาวบนภูเขาซึ่งเป็นเขตของวัดป่าถ้ำแก้งยาว ภูเขาที่ถ้ำแก้งยาวนี้เชิงเขาทอดลงมาบรรจบกับทุ่งนาโดยรอบถ้ำบนภูเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางนักหลวงปู่หลุยท่านก็ทำแค่เล็กๆพอนั่งภาวนาได้แล้วก็กางกรดมุงไม้หลวงปู่มักจะเปลี่ยนที่นั่งภาวนาอยู่ตลอดหากเห็นก้อนหินก้อนไหนเหมาะและร่มดีท่านก็จะใช้ผ้าอาบน้ำฝนนี่ปัดๆให้ก้อนหินนั้นสะอาดแล้วก็นั่งลงทำความเพียรทันทีวันหนึ่งหลวงปู่หลุยออกไปจากถ้ำไปวิเวกที่ร่มไม้ในป่าพอสมควรแก่เวลาท่านก็กลับมาที่ถ้ำก็ได้เห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งนอนขดอยู่ใต้แคร่ซุกหัวอยู่ในขนดนิ่งเฉยไม่แสดงกิริยาดุร้ายอะไรออกมาเมื่อแรกเห็นเนี่ยหลวงปู่หลุยก็คิดว่าท่านอาจจะไปตั้งแคร่ปิดรูหรือว่าโพรงเข้าออกของงูเข้าไม่ได้ก็เลยมานอนขดอยู่อย่างนี้แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ไม่เห็นมีรูมีโพรงอะไรอยู่ใกล้ๆเมื่อพิจารณาดูจนทั่วแล้วหลวงปู่หลุยก็คิดต่อไปว่าก่อนหน้าที่ท่านจะกลับเข้าถ้ำเนี่ยงูใหญ่คงจะเลื้อยผ่านปากถ้ำอันเย็นแล้วก็สงบสงัดแล้วก็เข้ามาพักผ่อนนอนเล่นใต้แคร่นี้เมื่อรู้ว่าท่านกลับมาแล้วเขาก็คงจะเลื้อยกลับออกไปสู่ถิ่นที่อยู่เดิมท่านก็เลยออกไปจากถ้ำออกไปข้างนอกเดินจงกรมอยู่นานพอสมควรพอถึงเวลาพลบค่ำถึงได้กลับมายังถ้ำแต่ว่างูใหญ่ตัวนั้นยังคงนอนขดอยู่ที่เก่าคราวนี้ยกหัวมาพาดอยู่บนลำตัวในตาจ้องมองหลวงปู่หลุยนิ่งเฉยเมื่องูใหญ่ไม่ยอมขยับเขยื้อนเคลื่อนย้ายไปจากใต้แคร่เนี่ยหลวงปู่หลุยก็วางเฉยเสียคิดว่าต่างคนต่างอยู่ต่างฝ่ายย่อมใช้ชีวิตตามเพศตามชาติของตัวไม่ขัดเคืองขัดขวางกันมีแต่เมตตาต่อกัน
5: เงยเงยน้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญ นะคะก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามถามข่าวกับท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรค่ะ
3: จ้าอยู่ตำบลอะไรคะ
4: ตำบลพงษ์ล่างอำเภอหนองหานจังหวัดอุดร
3: อ๋ออยู่หนองหานเนาะจ้าปู่ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อคำสอน
3: คำสอน
4: สีคงเพชรนั่งคนแต่น้ำสุดสยาพัดพาเสือโลก
3: จ้าวันนี้หนูอยู่ที่วัดไหนเนาะหลวงปู
4: ่วัดในวัดมงคลชัยรัตน์
3: อ๋อจ้าปู่เป็นอะไรถึงมาทาน
4: น้ำเป็นที
3: ่จ้า
4: ที่แรกก็ไปห้องต้องบานทายไปบอกจักเสียบานทายทายเพิ่นนั่นหาเสียซิกเสียอันนี้พ่อเอายายนั่งไว้กินอันเสียว่ากินหนึ่งบ่ได้แล้วทุกคนบ้านนี้นั่นนั่นหรอท่านเลขบ้านนั่นเลข
3: จ้า
4: ที่นี่เราเข้าเราจะอยู่
3: อ๋อฟัง
4: เ
3: ราไ
4: ม่ดีวันเนี่ย
3: จ้าตอนหลวงปู่ทานครั้งแรกเป็นไข้เป็นอะไรไหมคะ
4: บ่
3: ไม่
4: มาเดินซื้อเนี่ยยังมาสวนพ่อมาเลย
3: โอ้
4: โหทรมานไปไม่ไหวแล้วกว่าเลย
3: จ้า
4: ฟังเอาอันนี้นะฟังจะอยู่ตั้งกว่าจะเรียนเสียปีแล้วท่านว่าปีหกแปดเลย
3: โอ้นานมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ
4: พ่อกันยอดปวดหรือวะ
3: จ้าก
4: ินไปกินมากเลยข้าสบายมากเลย
3: อ๋อ
4: นี่เขาคนกินบัดจะบอกเลยนะกันน้องยังไม่ยิ้มหรอกมาเช่ากินเลยว่าจัง
3: โอ้จ้ากินข้าวอร่อยเนาะ
4: ตอนมันเมื่อเข้าก็ให
3: ้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะหลวงปู่
4: กินสบายเพราะไร
3: โ
4: อ้ดันดีพอไปเยอะจะซุ่มผ่านมันไม่ต้องไปหรอกพูดเลยหาว่าช่วยกินหรือซ้ำกินด้วย
3: โอ้จ้าหลวงปู
4: ่ขอบเชื่อหลวงปู่ไว้ยุติละโลกประวัติ
3: จ้าโอ้
4: 89 ปี
3: แล้วคะโอ
4: ้ยเขาเจ็ดเดือนมันเกิดวันที่8มกราเนาะแล้วตรงหนึ่งพอดที่ของเดือนเข้าชิดพอดี
3: โอ้
4: 2480
3: วันนี้ก็ลูกปู่ลูกปู่เท่านี้แหละค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 9 2 0 8 1 2 0 7 5 8 9 0 9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: ตอนกลางคืนหลวงปู่หลุยกางมุ้งกรดบนแคร่ของท่านตามปกติไหว้พระสวดมนต์นั่งทำความเพียรภาวนาโดยมีงูตัวมหึมานอนขดอยู่ใต้แคร่อย่างเงียบเชียบยะตกเวลาตีสามนั่งอยู่ที่หลวงปู่หลับไปงีบหนึ่งก็ลุกขึ้นล้างหน้าเพื่อสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตางูใหญ่ที่นอนขดอยู่ใต้แคร่ได้รับกระแสธรรมจากหลวงปู่โดยตรงยิ่งกว่าผู้ใดน่าแปลกอย่างยิ่งที่งูใหญ่ตัวนั้นนอนขดอยู่ใต้แคร่ถึง3วัน3คืนประหนึ่งจะมารอรับบารมีธรรมหลวงปู่จนจิตใจชุ่มเย็นแล้วจึงจากไปในขณะที่หลวงปู่ออกไปวิเวกนอกถ้ำเวลาที่งูเลื้อยออกไปนะท่านไม่เห็นนะเห็นแต่รอยที่ผ่านไปปรากฏว่าต้นไม้เล็กๆและใบหญ้าในราบเป็นทางยาวตั้งแต่ปากถ้ำไปจนกระทั่งถึงเชิงเขาซึ่งเป็นชายทุ่งซึ่งขณะนั้นนาข้าวกำลังขึ้นเขียวขจีรอยที่งูเลื้อยผ่านทุ่งนาเป็นช่วงเนี่ยแสดงว่าเป็นงูยักษ์ตัวมหึมาน่ากลัวเพราะว่าต้นข้าวที่เขาปักดำเป็นแถวเป็นกอห่างๆกันนั้นถูกลำตัวงูทับราบไปถึง3กอ3แถวเป็นทางโล่งไปตลอดหลวงปู่หลุยเล่าว่าตอนที่งูใหญ่เข้ามานอนขดอยู่ใต้แคร่ของท่านก็มองดูไม่ใหญ่โตอะไรมากนักแต่ว่าร่องรอยการเลื้อยที่ปรากฏอยู่เป็นหลักฐานตั้งแต่ปากถ้ำไปถึงชายทุ่งแล้วก็เลื้อยผ่านท้องนากว้างใหญ่หายเข้าไปในป่าเขาอีกฝากหนึ่งนั้นเป็นรอยพญางูยักษ์ตัวมหึมายากที่จะมีผู้ใดได้พบได้เห็นมาก่อนมีคนถามหลวงปู่หลุยว่าชะรอยจะเป็นพญานาคใช่ไหมท่านก็ไม่ตอบแต่เพียงยิ้มให้คิดกันเองหลวงปู่สิมพุทธาจาโรท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายของพระอาจารย์มั่นอีกรูปหนึ่งที่ได้ประสบพบเห็นพญานาคกับตาของท่านเองมาแล้วท่านเล่าว่าเมื่อปีพ.ศ.2503อันเป็นพรรษาที่32ของท่านท่านจาริกแสวงธรรมไปพักจำพรรษาที่ถ้ำผาเกิ้งเขตบ้านถ้ำอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อออกพรรษาเข้าหน้าหนาวหลวงปู่สิมก็กลับไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำปากเปียงอีกครั้งหนึ่งถ้ำปากเปียงนี้เป็นถ้ำที่ท่านเคยพำนักปฏิบัติธรรมมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนเข้าพรรษาอยู่ห่างจากถ้ำดอยเกิ้งประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นที่นั่นท่านได้พบลุงติ๊บคนบ้านถ้ำก็คุยกันถึงเรื่องถ้ำในแถบนี้ท่านบอกลุงติ๊บบอกว่ากำลังมองหาถ้ำอยู่สักแห่งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถูกใจอาตมาอยากจะได้ถ้ำที่กว้างแล้วก็อยู่สูงสักหน่อยกิเลสมันจะได้เข้าหายากลุงติ๊บก็บอกว่ารู้จักถ้ำอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลจากถ้ำผาเกิ้งเท่าไหร่นักวันรุ่งขึ้นลุงติ๊บก็นำทางพาหลวงปู่สิมปีนเขาขึ้นไปตามซอกเล็กๆเพื่อเสาะหาถ้ำที่ท่านต้องการในที่สุดก็ไปถึงถ้ำผาปล่องถ้ำแห่งนี้มีลักษณะแปลกไม่ใช่เป็นโพรงลึกเป็นถ้ำเข้าไปในภูเขาเหมือนถ้ำอื่นแต่เป็นถ้ำที่เกิดจากหินก้อนใหญ่ที่ได้แยกตัวมาพิงยันกันอยู่ข้างๆชนกันไว้ทำให้เกิดเป็นช่องว่างกว้างขวางจากด้านหน้าถ้ำมีทางทะลุออกไปทางด้านหลังกว้างขนาดประตูใหญ่ๆ2บานลักษณะของปากถ้ำทางเข้าจากกว้างแล้วค่อยๆแคบเรียงเข้าไปจนเหลือช่องด้านหลังเพียงเล็กน้อยพื้นถ้ำด้านหนึ่งราบเรียบเสมอกันแต่อีกด้านหนึ่งลาดเขาลงไปเล็กน้อยสามารถเดินทะลุหลังแล้วก็วนอ้อมมาข้างหน้าได้โดยรอบพอเห็นถ้ำหลวงปู่สิมก็ชอบใจมากตกลงพักค้างในถ้ำคืนนั้นเลยลุงติ๊บก็ทำแคร่ไม้ถวายให้ท่านก็ปักกรดบริเวณนั้นรุ่งขึ้นก็กลับไปที่ถ้ำปากเปียงหลังจากนั้นก็ได้แวะเวียนไปที่ถ้ำผาปล่องอีกเสมอครั้งหนึ่งที่ถ้ำผาปล่องนี้ได้มีพญานาคตนหนึ่งเข้าสิงอยู่ในร่างผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นมากราบหลวงปู่สิมเขาบอกว่าเขาเป็นพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ที่บริเวณเขื่อนแม่งัดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เหตุที่เขาเข้าสิงในตัวชายผู้นี้ก็เพราะชายผู้นี้เคยเป็นเพื่อนสนิทของเขาในอดีตชาติ เมื่อรู้ว่าชายผู้นี้จะมากราบหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องเขาก็เลยมาด้วยด้วยเข้าสิงในร่างร่างเพื่อนมานี่แหละหลวงปู่สิมได้ยินผู้ชายคนนั้นพูดแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าเป็นจริงเป็นนาคจริงๆนี่นาคเป็นลักษณะอย่างไรเนาะอยากจะเห็นชายคนนั้นสนทนากับหลวงปู่สิมอยู่ชั่วครู่ก็ลากลับก่อนกลับเขาก็หันมาบอกท่านว่าแล้วเขาจะมาให้เห็นตอนนั้นหลวงปู่สิมได้สร้างวัดขึ้นที่ถ้ำผาปล่องมีพระเนนอยู่อาศัยด้วยหลายรูปแล้วหลังจากนั้นราวสามวันมีงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นมานอนขดอยู่ข้างเตียงนอนหลวงปู่สิมงูใหญ่ตัวนั้นมีลักษณะสีสันแปลกมากเป็นลายสีเขียวสลับดำเทาและสีน้ำตาลสวยงามมีขนาดลำตัวประมาณเท่าแขนคนไม่มีงอนยาวประมาณ2เมตรกว่าจะเข้ามานอนขดอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบตอนที่หลวงปู่สิมตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้ามืดถึงได้เห็นพระเนนและผู้ที่มาอุปถัมภ์ก็ไม่กล้าจับไม่กล้าทำอะไรหลวงปู่ห้ามไว้โดยบอกว่าอย่าทำเขาเขาเป็นนาคมีพิษมากเมื่อหลวงปู่สิมเลี่ยงออกไปเสียทางหนึ่งบรรดาพระเนนและอุปถัมภ์ก็ช่วยเอากระสอบมาคลุมครอบงูตัวใหญ่ตัวนั้นซึ่งขดนิ่งอยู่ไว้ในกระสอบแล้วก็นำไปปล่อยซะที่ป่าเชิงเขาแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นงูใหญ่ตัวนั้นก็กลับมาอีกตอนนี้มาขดพันอยู่รอบเชิงเทียนเข้าพรรษาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปในถ้ำผาปล่องแล้วก็เลื้อยขดพันขึ้นลงไปมาที่เชิงเทียนอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งวันไม่ยอมไปไหนพระเนนและคฤหัสถ์ก็เห็นทั่วกันหลวงปู่สิมท่านก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเขาหรอกเขามาให้เห็นแล้วก็จะไปเองพอดีเย็นวันนั้นหลวงปู่สิมจะต้องไปทำธุระที่ในเมืองกลับมาก็ค่ำงูตัวนั้นก็หายไปแล้วงูที่มาแสดงตัวตามคำกล่าวของพญานาคในร่างทรงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเป็นพญานาคจริงหรือไม่หลวงปู่สิมเท่านั้นที่รู้อีกองค์หนึ่งก็คือหลวงปู่ชอบฐานสโมพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพุทธบริษัททั้งหลายท่านเป็นศิษย์รูปหนึ่งของพระอาจารย์มั่นเหมือนกันเคยร่วมทุดงไปกับพระอาจารย์มั่นหลายครั้งหลายหนแล้วก็เป็นพระอริยสงฆ์ที่ได้มีโอกาสประสบพบพญานาคหลายกรรมหลายวาระอย่างที่ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านตามอาจารย์มั่นไปปักกรดอยู่ที่ริมบึงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งในเขตป่าดงดิบท่านก็เดินสำรวจดูรอบปากบึงก็พบความผิดปกติอย่างหนึ่งทั้งนี้เพราะว่าปกติแล้วน้ำในบึงย่อมเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ป่าทั้งหลายและเมื่อมีสัตว์ป่ามากินน้ำแล้วก็จะต้องทิ้งรอยเท้าไว้ที่ขอบบึงแต่ทำไมเล่าที่นั่นจึงไม่ปรากฏรอยเท้าสัตว์อยู่แม้แต่รอยเดียวท่านก็กำหนดจิตตามที่อาจารย์ได้สอนไว้ก็กระทบกับสิ่งหนึ่งทันทีคือพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แต่ไร้คุณธรรมได้พ่นพิษอันร้ายกาจครอบคลุมน้ำทุกหยดในบึงนั้นไว้ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หากได้กินน้ำนั้นแล้วย่อมถึงแก่ชีวิตด้วยพิษอันร้ายแรงนั้นท่านก็บอกพวกพ้องที่เดินมาด้วยกันให้งดใช้น้ำในบึงนั้นพระอาจารย์มั่นใช้พลังจิตสำรวจดูแล้วก็กล่าวกับหลวงปู่ชอบบอกว่าเธอพูดถูกแล้วขอให้งดใช้น้ำเราจะติดต่อกับพญานาคเองพวกเราต้องเดินทางไปแสวงหาน้ำจากแหล่งอื่นมาใช้เป็นเวลาหลายวัน

0: ลาค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเขาได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมคุดได้มาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภออะไรพ่ออันนี้
3: เพื่อจัตุรัส
2: เพื่อจัตุรัสเนาะ
3: จังหวัดชัยภูมิเขานี่ครับ
2: คุณพ่อชื่อจังไหนครับพ่อ
3: ชื่อพ่อหลอดหลอมท้องรอ
2: พ่อหลอดครับอยู่บ้านอย่างครับเนี่ย
3: บ้านห้วยหมู่ที่3
2: บ้านห้วยหมู่ที่3
3: ตำบลหนองโดน
2: ตำบลหนองโดน
3: อำเภอจัตุรัส
2: จังหวัดชัยภูมินี่เนาะครับ
3: ครับ
2: ครับผมจะถามไอ้พ่อว่าไอ้ก้อนที่มันกินน้ำมะขุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับที่ว่า
3: แต่ก้อนก็เคยประสาทแตก
2: ครับ
3: สิ้นเครื่องแล้วก็กินยาหมอทุกนัดความดันโลหิตสูงพร้อม
2: ครับ
3: แล้วก็มันเคยตายข้างใต้นี่บดแถบ
2: ครับ
3: แล้วก็มาฟังเข็มมาหนังกระฟื้นคืนมาเฮ็ดน้ากินได้จะปีมาเนี่ย
2: ครับ
3: 10กว่าปีมาแล้วเนี
2: ่
3: ยแล้วก็มามึน
2: ครับ
3: มึนขามึนหัวเข่าเบี้ยงไส้นี่ล่ะ
2: ครับ
3: ปวดตรงมะข้อเท้านี
2: ่ครับ
3: ปวดเป็นแต่ละกลางคืนก็ว่าคืนอยู่นะคืนก็บ่ปวดหลายกินยาแก้ปวดพะร้า
2: ท่านปวดขาครับอาการปวดขาก
3: ินยาแก้ปวดพะร้าบรรเทาไว้เอา
2: ครับ
3: แล้วก็มาฟังอันวิทยุแล้วว่าคือจิตซ้อแท้หรือว่าเพิ่น
2: ครับ
3: สัมภาษณ์เพิ่นเลยก็ได้
2: ฟังวิทยุเบิ่งว่า
3: ฟังวิทยุเบิ่งน่ะนอนฟังทุกคืนละฟังคืนนี่ดีเกแมว 88.25 ที
2: ครับ
3: บ้านโคกสว่างเนี่ย
2: อ๋อครับ
3: ฟังคืนนี่ละ
2: ครับ
3: ฟังทุกคืนละ
2: อันนี้ที่แรกซื้อมาแต่ขวดพ่อ
3: 3ขวด
2: 3ขวดเนาะครับแล้วมันเป็นไงครับรู้สึกว่าเป็นไงกิน
3: รู้สึกว่าท้ายดี
2: ครับระบบขับถ่าย
3: ระบบขับถ่ายมีเวลาขึ้นมา
2: ครับ
3: บ่ท้องผูกแม่นอยู่คือแต่ก่อนแต่ละคน
2: ครับอาการ
3: แต่ก่อนน่ะมันท้ายยาก
2: ครับ
3: ท้องก็บ่นั่นท้องก็บ
2: ่รู้สึกว่าต่างขึ้นเนาะระบบขับถ่าย
3: ท้องบ่ยุบ
2: แล้วปวดขาเด้อพ่อ
3: ปวดขาก
2: ็รู้สึกว่าร
3: ู้สึกว่า
2: ดีขึ้นหลายเกือบ
3: ดีขึ้น
2: ครับ
3: ไปได้มาได้แต่ก่อนอ่าแกได้เอาไม้ค้ำมื้อน่ะ
2: อ๋อได้ค้ำไม
3: ้ได้ค้ำไม้มันปวด
2: ครับครับโอ้ได้ใช้3ขาได้ติพ่อก็คิดว่าคุ้มค่าอยู่เนาะพ่อราคา360เนาะ
3: คุ้มค่าอยู่มันดีฮะไปได้มาได้ดีใจแล้วดีใจแล้วว่าไปได้มาได้เป็นความพี่เลี้ยงน้องได้ไปธุระ
2: ครับ
3: ประปังนิดๆน้อยๆได้ดีแล้ว
2: ครับแค่ดื่มแค่3ขวดนะพ่อเนาะครับมื้อนี้ก็พ่อก็
3: ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปคุณไปพี่ก็ได
2: ้อ๋อครับมอเตอร์ไซค์ได้พร้อมพ่อไปได้อยู่นะพ่อ
3: ได
2: ้แต่ก่อนได้ใช้ไม้3ขาเนาะครับครับครับผมก็ดีใจครับพ่อนะที่ว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นมาพ่อเนาะถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี่อยากแวะมาถามกับมาหาได้นะพ่อเนาะ
3: ได
2: ้มาหาพ่อหลอดนี่เนาะบ้านห้วยครับ
3: ก็แนะนําผู้อื่นไปเดี๋ยวอีดอกเห็นผู้ใดเขาบกป้องทั้งโรคทั้งไข้มื้อนี้ก
2: ็ครับ
3: แนะนําพี่น้องอยู่มันเดี๋ยวก็ว่าเอาน้ำสมุนไพรเดี๋ยวมากินเปียก
2: ครับอันที่เบามาได้เป็นความจริงนะพ่อเนาะมาได้มาเตรียมมาจ้างเบานะพ่อเนาะ
3: บ
2: ่มาถึงกับมาถามเลย
3: มาถามเลยเนี่ย
2: ครับว่าเป็นไงกับผู้ใดสนใจกับแวะมาถามมึงได
3: ้มาถามเลยเนาะ
2: ครับ
3: ไปหุ่นจักรบวยนะพ่อหลอดล้อมท้องรอ
2: ครับ
3: บ้านห้วย
2: ครับบ้านห้วย
3: หุ่นจักรลายดอก
2: ครับตำบลหนองโดน
3: ตำบล
2: เพื่อจตุรัสเนาะครับเนาะ
3: เพื่อจตุรัสจังหวัดเจริญภูมิเฮานี่แหละ
2: ครับผมครับวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังน้ำกับครับวันนี้ผมก็ให้พ่อดูแลสุขภาพเข้าไปครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพ่อครับครับ
4: เ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 8127589 092 8127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ต่อมาวันหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็เรียกหลวงปู่ชอบเข้าไปบอกว่า เธอไปบอกกับหมู่เหล่าของเราว่าดื่มและใช้น้ำในบึงนี้ได้แล้วน้ำในบึงไม่มีพิษแล้วท่านทราบมาภายหลังว่าพระอาจารย์มั่นได้ทรมานพญานาคนั้นจนหมดทิฏฐิแล้วก็ถามว่าทำไมท่านถึงได้พ่นพิษลงมาหมายสังหารพระสงฆ์ผู้ทรงศีลไม่รู้หรือว่าเป็นอนันตริยกรรมถึงลงสู่อเวจีมหานรกท่านรีบไปถอนพิษออกซะเถอะพญานาคก็ถอนพิษออกจากบึงน้ำจนสิ้นท่านได้ทราบอีกว่าหลังจากนั้นแล้วพญานาคก็ชวนพวกพ้องมาฟังธรรมมาให้การอารักขาพระอาจารย์มั่นบรรดาพระต่างๆจนได้เวลาอันควรแล้วทุกรูปก็ถอนกรดออกเดินทางกันต่อไปท่านผู้รู้กล่าวว่าผู้ที่จะผ่านมิติอันเร้นลับถึงขั้นพบเห็นหรือว่าสนทนากับพญานาคได้นั้นจะต้องเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์และบำเพ็ญธรรมจนใช้ญาณวิสุทธิ์เท่านั้นผู้ที่ไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกมาเลยและปฏิบัติธรรมไม่ถึงขั้นได้อภิญญาย่อมไม่มีความเชื่อเรื่องพญานาคคิดแต่ว่าเป็นเพียงนิทานชาดกเล่าขานเอาไว้อย่างเลื่อนลอยเพราะว่าตัวเองไม่เคยเห็นมากับตาตัวเองหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ท่านได้พบเห็นพญานาคอีกครั้งเมื่อท่านนำหมู่พระสงฆ์ทุดงข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็ไปปักหลอดอยู่ใกล้หมู่บ้านชาวลาวแห่งหนึ่งใกล้แม่น้ำโขงหลังจากที่ท่านฉันพัตทหารแล้วชาวบ้านก็นำบาตรของท่านไปล้างให้โดยเทเศษอาหารอันมีข้าวสุกและน้ำแกงน้ำพริกปลาร้าลงไปในน้ำ หลวงปู่ชอบเล่าว่าท่านได้ยินเสียงตะลิ่งพังครืนครืนและบรรดาชาวบ้านวิ่งหน้าตื่นเข้ามาทางที่ท่านนั่งอยู่ด้วยท่าทางที่แสดงความตกใจมากพวกเขาบอกว่าตะกี้เนี่ยเอาบาตรไปล้างริมฝั่งแม่น้ำโขงพอเทน้ำล้างบาตรลงไปในน้ำนี่น้ำในแม่น้ำโขงที่ใสแจ๋วกลับขุ่นครักขึ้นมาในพริบตาเหมือนกับมีอะไรลงไปกวนให้น้ำหมุนวนอย่างรุนแรงแรงของน้ำเนี่ยก็ถล่มเข้าสู่ตะลิ่งที่พวกเขานั่งล้างบาตรอยู่ตะลิ่งพังเป็นกระบี่กระบี่แล้วทุกคนต้องรีบวิ่งหนีด้วยความตกใจกลัวหลวงปู่ชอบก็ตั้งสมาธิกำหนดจิตดูก็มองเห็นพญานาคในลำน้ำโขงกำลังฟาดหัวฟาดหางไปมาด้วยความแค้นเคืองทำเอาน้ำวนแรงกระเพื่อมของน้ำทำให้ตะลิ่งพังท่านก็เลยห้ามไม่ให้ใครเทเศษข้าวเศษอาหารลงไปในแม่น้ำโขงอีกต่อมาเมื่อท่านไปจำพรรษาในถ้ำห่างจากแม่น้ำโขงไม่มากนักพญานาคราชได้มานมัสการท่านเป็นการขอบคุณที่ท่านห้ามไม่ให้คนทิ้งเศษอาหารแล้วก็น้ำสกปรกลงไปในน้ำที่เขาอาศัยอยู่หลวงปู่ชอบเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าตอนที่ท่านอยู่ที่วัดห้วยน้ำรินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีทายกทายิกานำภัตตาหารมาถวายพระและฟังธรรมท่านก็สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแบบคนพื้นเมืองธรรมดาแต่ว่าท่วงท่าของเขาสง่างามกว่าใครอย่างเห็นได้ชัดมีกิริยาอาการสำรวมกว่าคนธรรมดาโดยปกติหลวงปู่ชอบมักจะอาศัยเวลาว่างจากการแสดงธรรมสอบถามชาวบ้านเสมอว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีความเป็นอยู่กันอย่างไรจะได้รู้จักแล้วก็สอนธรรมะได้อย่างสะดวกใจเมื่อถามผู้ชายคนนั้นว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนถามไถ่ผู้คนก็ไม่มีใครรู้จักโยมเขาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าอยู่แถวนี้แหละพระคุณเจ้าตอบอย่างนั้นแล้วก็นิ่งอยู่ท่านก็คอยสังเกตดูเวลากลับซึ่งเขาก็เดินแบกถาดอาหารตรงมายังสระน้ำหน้าวัดเสร็จแล้วหายวับไปเลยมองไม่เห็นมองไม่ทันเลยว่าเขาไปทางไหนไม่มีเดินลงไปทางสระน้ำแล้วหายวันหนึ่งเมื่อได้พบกันตามลำพังท่านก็พูดกับผู้ชายคนนี้อีกว่าท่านต้องการอะไรหรือถึงได้ขึ้นมาพบพระป่าอย่างเราเขาก็บอกว่าพระคุณเจ้ากระผมคือนาคมานพวิสัยพญานาคนั้นเคารพผู้ทรงศีลทรงธรรมมนุษย์ผู้เป็นกัลยาณชนปรารถนาในการบำเพ็ญทานศีลภาวนาพญานาคก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันไม่มีผิดศีลของพระคุณเจ้าหอมเหลือเกินหอมไปไกลกระผมจึงขึ้นมาบำเพ็ญทานถวายพระคุณเจ้าเพื่อเพิ่มพูนบารมีของตนสืบไปครับหลวงปู่บอกว่าได้ความรู้จากเขาว่าพญานาคสามารถเนรมิตภาพกายเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่กาลเทศะและโอกาสอันควรหลวงปู่ชอบได้เล่าอีกเรื่องหนึ่งว่าคราวหนึ่งท่านทุดงไปกับพระอาจารย์เหรียญวรลาโภบนดอยสูงทางภาคเหนืออันเป็นที่อยู่ของพวกชาวเขาเผ่าแมวคืนหนึ่งขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่พลันก็เกิดแสงสว่างประหลาดพุ่งขึ้นสู่เส้นทางเดินจงกรมและที่แสงนั้นพญานาคในรูปกายจริงยิ่งช้ำแรกพื้นดินขึ้นมาเลยท่านกำหนดจิตถามเขาว่ามาจากที่ไหนหรือท่านนาคราชพญานาคก็บอกว่าข้าพเจ้าอยู่ตีนเขาลูกนี้เองเขาลูกนี้มีลำธารลอดอยู่ข้างใต้ไหลผ่านลงไปสู่เชิงเขาแล้วลงสู่ไร่นาของชาวบ้านเมื่อได้สนทนากันพอสมควรแล้วพญานาคราชก็ชำแรกพื้นดินขึ้นมาแสดงให้เห็นทั้งตัวมีหงอนสีแดงฉานแผงที่คอเหมือนกับแผงคอม้าลำตัวมีเกล็ดสีดำมาเมื่อมพญานาคราชบอกกับหลวงปู่ชอบว่าเขาน่ะรู้สึกเย็นกายเย็นใจที่มีพระกรรมฐานที่ประเสริฐมาสวดมนต์ภาวนาแผ่ความสุขความเมตตาให้แก่ปวงสัตว์โลกก็สุดที่จะทนอยู่ได้ก็เลยขอขึ้นมาชมบารมีด้วยการที่ได้เห็นสมณะนี่เป็นอุดมมงคลอันสูงสุดหลังจากนั้นพญานาคราชก็แทรกแผ่นดินค่อยๆจมหายลงไปแสดงให้เห็นว่าพระอริยสงฆ์กับพญานาคนั้นมีความสัมพันธ์คู่กันตลอดมาครับลากันด้วยธรรมะข้อที่ว่าธัมโมสุจินโนสุขมหาวติธรรมะที่ประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ทำประพฤติดีแล้วก็แคล้วทุกข์ย่อมได้สุขสารเสริญเจริญผลแม้นผู้ใดหมายสุขไร้ทุกข์ทนจงเป็นคนมีธรรมประจำใจยึดพระธรรมนำทางอย่าสร้างบาปจะเป็นลาภผ่องผุดวิสุทธิ์ใสแม้ล่วงลับดับขันลงบรรลัยเป็นแน่ใจสู่ชั้นวิมานทองสวัสดีครับ
0: ปวดแข
5: จังปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตาเงินนะเพิ่นแท
6: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสำบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดยี่คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
5: ฮึบุยบุยบุยบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
6: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ระ

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะฮัลโหลจ้า
1: ครับผม
0: จ้าพ่อ
1: น้ำมาคุดมาครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เอาให้ผม1 ชุดอีกที
0: จ้าส่งที่อยู่เดิมเลยไหมคะพ่อ
1: ครับ
0: ค
1: จ
0: ่ะ
1: ำได้ไหม
0: ค่ะลูกขอชื่อพ่ออีกรอบหนึ่งหน่อยค่ะ
1: ชื่อบุญเพลงครับผม
0: อ๋อจ้าได้เลยจ้าพ่อเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
1: ครับผมครับผ
0: ค
1: ม
0: ่ะพ่อจะแกนจ่ายเงินไปทางเหมือนเดิมนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีปีใหม่นะคะ
1: โปรโมชั่นเก่าไหมครับนี่
0: โปรโมชั่นเก่าค่ะพ่อ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
1: ครับตัวรับของนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: จ้าสั่งยาอีกจ้ะ
0: จ้ารับกี่ขวดเองคะ
2: 3 ขวดใช่ไหม3 ขวดเท่าไหร่
0: 3 ขวด1,000 บาทค่ะ
2: จ้าจ้า3 ขวดเอามาให้แม่เหมือนเดิม
0: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะที่อยู่เดิมเลยนะคะพี่
2: อยู่เดิมจ้ะ
0: จ้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: จ้าส่งยาให้หลวงตาอีกไหมจ้า
0: จ้าแม่
3: อยู่ไอเอา3 ขวดที่เอาเลยจ้า
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่ลูกขอชื่อหลวงตาอีกรอบหนึ่งหน่อยค่ะ
3: หลวงตาหลวงปู่คำสอนสีน้องเพชร
0: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณนะคะ
3: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
3: จ้า
4: ครับ
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: ครับสั่งน้ำมังคุดนะครับ
0: ได้เลยค่ะแล้วกี่ขวดคะ
4: 3 ขวดเหมือนเดิมครับ3 ขวดมีประวัติอยู่ใช่ไหมครับมีเบอร์กิตติทรัพย์
0: เดี๋ยวพี่ครับพอดีสัญญาณมันหายหนูขออีกรอบนึงหน่อยค่ะ
4: ยังไงนะครับ
0: ขอหนูขอชื่ออีกรอบนึงหน่อยค่ะพี่พอดีสัญ
4: กิตติทรัพย์ครับ
0: ค่ะ
4: ซิมดอน
0: ค่ะ
4: มีประวัติไหม
0: มีค่ะพี
4: ่เคยทราบเพราะว่า
0: เดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะ
4: ครับผมราคาเท่าเดิมใช่ไหมครับ
0: เท่าเดิมค่ะพี่1,000 บาทค่ะ
4: โอเคครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะพ
4: ี่
0: สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะฮัลโหลจ้า
5: ทานยาเนี่ย
0: จ้ารับกี่ขวดครับพ่อ
5: รับขวดไปทามอยู่รถวันนั้นบ่มีมาก
0: อยู่ที่ไหนนะคะพ่
5: อยู่วันนั้น
0: คือ
5: สาใ
0: จนะแสดงว่าเขาหมดครับพ่อ
5: เออ
0: จริ
5: ง
0: ๆจ้าพ่อจ้าพ่อสั่งกับลูกก็ได้ค่ะ
5: เออ
0: จ้าลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะ
5: พ่ออุทัย
0: ค่ะนามสกุล
5: แขนกัน
0: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะพ่อ
5: 46
0: นะคะ
5: หมู่5
0: จ้าบ้านอะไรคะ
5: นาโพ
0: ค่ะตำบล
5: ต้นสวรรค
0: ์ค่ะ
5: ตำบลวานอนนี่ล่ะ
0: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งไปให้นะคะพ่อประมาณวัน2วันนะคะ
5: มันมัน
0: ป้าพ่อจะได้ประมาณวันพฤหัสค่ะพ
5: ่อ
0: จ้าจ้าพ่อรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะโทรหาก่อนนะคะ

0: คฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดตองไปกับไอบอไอสิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่างมื้อเช้าก็กินลั่งมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทุกโทรตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
10: ๆมันเป็นเรื่องนั้นนะ
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที
11: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการน้ำมังคุดตราแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะเช่นเคยสาวล่าพาขวัญมีตัวช่วยดีๆที่จะมาแนะนำพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดกล่องสีส้มขวดสีส้มค่ะตัวนี้จะช่วยบำรุงร่างกายซ่อมแซมร่างกายที่เกิดจากการทำงานพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ทำงานหนักปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาสามารถทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้นะคะเพราะว่าน้ำมังคุดจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ไปกระจายเลือดกระจายลมให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นตรงไหนที่รู้สึกปวดเมื่อยหรือไม่มีแรงตัวนี้น้ำมังคุดก็จะเข้าไปบรรเทาไปปรับสมดุลบริเวณนั้นให้ดีขึ้นได้ค่ะเพราะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมสารปรอทพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ทานก็จะสบายใจได้มีโรคประจำตัวสามารถทานได้ปลอดภัยแน่นอนค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่อยู่ไกลจากจุดจำหน่ายสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อสั่งซื้อได้เลยสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับสายและรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยค่ะส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ไปซื้อที่ร้านตามจุดประกาศร้านไหนสินค้าหมดพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญโทรมาแจ้งข่าวสาวล่าพาขวัญได้เลยว่าร้านนี้ตรงนี้หมดแล้วนะสาวล่าพาขวัญก็จะได้รีบส่งไปให้ร้านค้าเพื่อที่จะใกล้ต่อการซื้อของพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะหรือกำลังกังวลกำลังชั่งใจว่าจะซื้อดีไหมหรืออาการนี้ทานได้ไหมสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อมาปรึกษาได้เลยค่ะโทรมาที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านอยู่นะคะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: เป็นเรื่องของนายรังบ้านของนายรังนี่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ก่อนนั้นเขาจนมากจนขนาดต้องขอยืมข้าวสารคนอื่นหุงกินทำงานรับจ้างเพราะว่าไม่มีนาสักแปลงลูกก็หลายคนกำลังกินกันเลยทีเดียวคนทำงานก็มีแค่สองคนคือนายรังกับนางบุญชูทำไม่ทันลูกกินตอนนั้นยังอยู่ที่บ้านแม่ของนางบุญชู ลำพังที่บ้านใหญ่หลังนั้นก็มีหลายครอบครัวแล้วอาศัยกันอยู่เป็นกระจุกเลยทั้งสะใภ้ทั้งลูกเขยเต็มบ้านเด็กก็เยอะลูกหลานก็เจี๊ยวจ้าไปหมดแต่ละครอบครัวที่อยู่กันก็ล้วนแต่ยากจนไม่มีใครช่วยใครได้ก็ต้องช่วยตัวเองทั้งสิ้นหากินกันตัวเป็นเกลียวอยู่ต่อมาในรังก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วขืนอยู่ที่บ้านนี้ก็ต้องอดตายเท่านั้นแหละก็เลยคิดขยับขยายไปขอเช่าที่ดินเขาโดยที่ไม่มีเงินเลยพูดง่ายๆว่าไปขอเขาอยู่ก่อนแล้วก็จะเลี้ยงไก่ขายจับไก่ขายได้เงินแล้วก็จะให้ค่าเช่าเพื่อนบ้านก็สงสารเห็นใจเพราะว่านายรังเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ขยันทำงานเขาก็ตกลงนายรังก็ใช้ไม้ไผ่ตัดจากกอไผ่บ้านยายเอามาทำเล้าไก่ใช้ข้าวของที่ไม่ต้องซื้อเช่นใบตันสำหรับมุงหลังคาส่วนลูกไก่ก็กู้เงินเข้าไปซื้อมาอาหารไก่ก็กู้เงินเข้ามาเหมือนกันคนเขาสงสารก็ให้กู้ปรากฏว่าเขาทำได้ดีจับไก่ขายได้เงินมาให้ค่าเช่าที่จ่ายค่าซื้อลูกไก่อาหารไก่ได้ความจริงจ่ายเขาไม่หมดหรอกแต่เจ้าหนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาเลี้ยงไก่ขายก็นับว่าดีต่อมาก็เลี้ยงไก่ไข่ด้วยขายได้ก็ใช้หนี้ไปเรื่อยๆจนหมดหนี้หมดสินก็ชักจะลืมตาอ้าปากได้แต่ว่าที่ดินก็ยังต้องเช่าเขาอยู่ก็อยากจะได้ที่ดินเป็นของตัวเองแต่ว่าเงินก็ยังไม่พอจะซื้อเจ้าของที่ดินแปลงที่ในรังเช่านี่แหละได้เอ่ยปากอยากขายที่ดินแปลงนี้ในรังก็ดีใจมากแต่เงินไม่มีเจ้าของที่ก็บอกว่ามีเท่าไหร่เอามาก่อนแล้วค่อยโอนเงินทีหลังในรังก็หารือกับเมียก็ตกลงซื้อที่ดินแปลงนั้นเพราะว่าดีว่าเช่าผ่อนก็ไปเรื่อยๆก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งจะได้มีเงินผ่อนชำระค่าที่ดินเขาดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างทำให้อาชีพเลี้ยงไก่ของเขาเป็นไปได้ด้วยดีแต่จะว่าดีนักก็ไม่ได้เพราะบางทีมันก็สะดุดเหมือนกันบางทีก็ตายยกเล้าก็มีก็ต้องเริ่มกันใหม่แต่อาศัยว่าเป็นคนอดทนเอาจริงเอาจังกับงานก็เลยทำให้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ด้วยความพยายามอย่างยิ่งอดออมเก็บผักเก็บหญ้ากินไปเรื่อยๆจนเก็บเงินซื้อที่ดินแปลงนั้นได้ที่ดิน3ไร่ไม่ใช่น้อยๆเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งทำเอาสองผัวเมียน้ำตาไหลด้วยความดีใจเพราะว่าไม่เคยนึกฝันว่าจะมีวันนี้เมื่อตัวเองลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติๆพ่อตาแม่ยายที่บ้านใหญ่ซึ่งเคยอยู่อาศัยกับเขามาไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือว่าเงินทองก็หยิบยื่นให้บ้างคนอื่นๆเห็นนายรังเลี้ยงไก่แล้วไปได้สวยก็เอาอย่างบ้างหาที่หาทางเลี้ยงไก่กันแต่ผลที่ออกมามันไม่เหมือนกับที่นายรังทำขาดทุนเป็นหนี้เขาก็เลยทำให้ท้อถอยนายรังกับนางบุญชูมีลูก4คนลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนรองเรียนแค่ป.6 ก็ออกมาช่วยพ่อแม่ไม่ได้เรียนต่อส่วนลูกชาย2คนหลังนี่ส่งให้เรียนต่อจนจบปวส.มีงานทำได้เงินเดือนไม่ต้องพึ่งพ่อแม่นับว่าครอบครัวนี้ไปได้ดีเพราะว่าลูกๆไม่ใช่คนเกเรชอบหาเรื่องร้ายใส่ตัวแต่แล้ววันหนึ่งมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาพอมีหลักมีฐานเท่านั้นนายรังก็เริ่มป่วยไข้ร่างกายไม่ไหวที่ย่ำแย่อายุมากขึ้นนายรังก็เริ่มคิดถึงตัวเองคิดว่าเขามีอาชีพที่ขายชีวิตคนอื่นก็คือเลี้ยงไก่เนื้อขายเขาก็เลยคิดจะเลิกเลี้ยงไก่เนื้อจะเลี้ยงแต่ไก่ไข่อย่างเดียวก็หารือกับเมียในคืนหนึ่งเมียก็เสียดายแต่ก็สงสารผัวแล้วก็คิดเรื่องเวรกรรมอยู่เหมือนกันตกลงว่าจะเลิกเลี้ยงไก่เนื้อพวกญาติญาติข้างเมียก็ว่าจะเลิกไปทำไมเลี้ยงอยู่ดีๆได้เงินได้ทองไม่ชอบเหรอในหลังก็บอกว่าได้เงินได้ทองนะชอบแต่กรรมเวรมันเหมือนจะตามมาทันแล้วอ่ะไม่เอาแล้วยังอยากอยู่กับลูกกับเมียไปนานๆต่อมาก็เลิกเลี้ยงไก่เนื้อมีแต่ไก่ไข่ในหลังก็รู้สึกสบายใจขึ้นนางบุญชูก็เหมือนกันรู้สึกว่าบาปกรรมไม่ได้เพิ่มพูนแต่ว่าบาปกรรมน่ะมันมองไม่เห็นตัวเพียงแต่รู้สึกได้ว่าเหมือนมันเป็นเงาตามตัวอยู่ไม่ได้หนีหายไปไหนนายรังนอนหลับก็ฝันไม่ดีเล่าให้นางบุญชูฟังเขาฝันว่ามีคนมาบอกได้ยินเสียงแว่วๆคล้ายๆมาบอกว่าชะตาถึงคาดแล้วว่างั้นเขาก็กระวนกระวายมากที่กลุ้มไม่เป็นอันทำงานทำการมักจะนั่งเมื่อคิดมากเมียก็ปลอบใจลูกสาว2คนนะแต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วเหลือแต่ลูกชายที่ยังไม่มีเมียคืนวันหนึ่งฝนตกลมแรงฝนมันกระหน่ำเนื้อตอนหัวค่ำในรังก็ไปชะโงกดูเล้าไก่ บังเอิญมือไปเท้าจับเอาเสาอากาศทีวีที่เป็นท่อนแป๊บน้ำเหล็กอะเสาทีวีมันมีสายไฟพาดผ่านรั่วยังไงไม่รู้ปุ๊บในหลังโดนไฟฟ้าช็อตพลัดหล่นตกลงไปข้างล่างเมียตกใจลงไปดูไม่รู้เป็นตายยังไงเรียกวานเพื่อนบ้านช่วยกันหารถพาผัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าในหลังยังไม่ตายแต่โดนไฟช็อตหล่นลงไปโดนสองต่อถึงกับเป็นอัมพาตพูดไม่ได้นอนให้เมียพยาบาลอยู่บนบ้านเมียพอรู้ว่าผัวแย่ขนาดนั้นก็ปล่อยโฮออกมาพูดไม่ขาดปากวันนี้คงจะเป็นกรรมที่ทำเอาไว้ในค้าขายชีวิตเขาส่งเขาไปตายคงจะเป็นกรรมแน่ๆว่าอย่างนั้นแม้ว่านางบุญชูจะพูดกับใครต่อใครแต่ก็ไม่พูดให้ผัวได้ยินเกรงเขาจะกระทบกระเทือนใจนางบุญชูไม่ได้ปล่อยผัวนอนรอความตายแต่ว่าพาไปหาหมอหลายคนเขาว่าหมอที่ไหนดีแกก็ไปมันเป็นช่วงที่บ้านหลังนี้มีความทุกข์ลูกๆในรังก็มาเยี่ยมไม่ได้ขาดลูกผู้หญิงสองคนที่แต่งงานแล้วอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็มาหาเช้าเย็นเลยส่วนลูกชายทำงานอยู่กรุงเทพก็มาทุกอาทิตย์แต่หนักๆเข้านานวันเข้าก็ห่างๆไปบ้างไม่ได้มาบ่อยนายรังก็มักจะนอนน้ำตาไหลเมื่อได้เห็นหน้าลูกๆเขาบอกอะไรไม่ได้พูดไม่ได้แต่การที่เขาน้ำตาไหลก็คงจะเพราะความเสียใจหลายคนก็พูดว่าถ้าเขาเลี้ยงไก่แล้วต้องมีอันเป็นไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นผลกรรมที่มันตามทันในชาตินี้แหละบางคนก็พูดว่าถ้าเขาไม่เลี้ยงไก่เขาจะมีฐานะเลี้ยงลูกเต้าได้ยังไงคนส่วนใหญ่ก็เห็นใจเขาอยากจะให้เขาหายเยี่ยมยามถามข่าวกันอยู่บ่อยจนอยู่มาวันหนึ่งในรังที่นอนแบบอยู่3ปีก็ต้องจากโลกไปอย่างไม่มีวันกลับในวันนั้นลูกๆ ก็มากันพร้อมหน้าหมดหลังจากที่ในรังตายไปแล้วนางบุญชูก็เลิกเลี้ยงไก่ทั้งหมดหันไปทำสวนเพราะไม่ต้องขวนขวายอะไรอีกแล้วลูก4คนช่วยตัวเองได้หมดลูกสาว2คนก่อนที่พ่อจะโดนไฟช็อตตกเรือนก็เลี้ยงไก่กันอยู่ตอนหลังก็เลิกกลัวบาปกรรมเล่นงานเอาก็หันมาทำไร่ทำสวนกันอยู่ต่อมาลูกชาย2คนก็มีเมียกันหมดไม่มีใครอยู่เป็นโสดอีกละดังบุญชูเองก็แก่ตัวลงอยู่บ้านคนเดียวลูกชายไม่ได้กลับมาอยู่บ้านลูกสาวก็มีบ้านอยู่ของตัวเองบั้นปลายของชีวิตนางบุญชูก็ไม่ยอมทำบาปกรรมอีกเลยมีอยู่คืนหนึ่งนางก็ฝันว่าผัวมาหาที่บ้านเขามาในลักษณะที่เดินได้แต่ว่าสีหน้าหม่นหมองมาบอกกับนางว่ายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเลยต้องรับกรรมอยู่เขาบอกได้แค่นั้นนางบุญชูก็ตกใจตื่นเช้านางก็รีบใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา2วันต่อมาลูกสาวคนโตมาหาแม่แต่เช้าสีหน้าไม่ดีเลยมาถึงก็ถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่านางบุญชูก็บอกไม่ได้เป็นอะไรก็ถามลูกว่ามีอะไรเหรอลูกสาวก็นั่งลงที่ระเบียงเล่าความฝันให้ฟังว่าฉันฝันว่าแม่น่ะตกเรือนนางบุญชูใจหายวาบเลยทำไมฝันอย่างนั้นน่ะฉันไม่รู้หรือแม่มันฝันเองอ่ะฉันก็เป็นห่วงแม่มากอ่ะฝันตอนไหนอ่ะเช้ามืดหรือเปล่าจะแม่เมื่อเช้านี่เองอ่ะคือมีความเชื่อกันว่าถ้าฝันตอนเช้ามืดในความฝันมันจะเป็นความจริงทำให้นางบุญชูกลัวตายจนหน้าเสียลูกสาวไปแล้วก็ยังคิดอยู่กลุ้มใจไปหาลูกๆตอนเย็นบอกว่าอยากจะทำบุญต่ออายุตัวเองลูกๆ ก็เห็นด้วยก็เลยเร่งทำกันอย่างด่วนเลยไปนิมนต์พระเย็นนั้นจะทำบุญตอนเช้าคืนนั้นก็เตรียมของกันลูกสาว2คนมาที่บ้านลูกชาย2คนมาไม่ได้เพราะต้องทำงานมันก็ทันหันมากอ่ะช่วยกันเตรียมของกันจนดึกที่บ้านนั่นแหละก่อนเข้านอนนางบุญชูก็ไปบ้วนปากแปรงฟันตรงชานเรือนข้างโอ่งน้ำแล้วท่าไหนไม่รู้เกิดหัวทิ่มล้มลงไปเข้าใจว่าเป็นลมหน้ามืดคอหักตายโอ้ลูกๆหลานๆตกใจร้องกันวีดวายหมดความฝันที่ลูกสาวคนโตฝันมันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วอย่างน่าตกใจไม่ทันได้ทำบุญต่ออายุมาด่วนจากไปเสียก่อนก็ได้แต่สลดใจงานศพก็เลยกลายเป็นอีกงานนึงซึ่งมันน่าเศร้าเหลือเกินเรื่องนี้คนในหมู่บ้านจำได้ลงความเห็นเออเรื่องกรรมนั่นแหละเพราะมีคนพูดถึงว่ากรรมมันเกิดจากการเลี้ยงไก่อ่ะก็บอกคนอื่นเขาก็เลี้ยงกันออกเยอะแยะไปไม่เห็นก็เป็นอย่างในรังนางบุญชูนี่เลยคนรู้ก็บอกว่าเพราะกรรมมันยังตามไม่ทันในชาตินี้แต่ชาติหน้าสิก็ไม่รู้เหมือนกันครับเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องเร้นลับที่มันหาข้อพิสูจน์อะไรไม่ได้สักอย่างท่านผู้ฟังบางทีมันก็เป็นกรรมที่คนทำนี่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจำเป็นต้องทำเพื่อลูกเพื่อการทำมาหากินของเขา แต่มันก็ยังเป็นบาปเป็นกรรมที่มาสนองตัวเองได้เออมันเป็นเรื่องแปลกๆแต่ที่สำคัญนะท่านผู้ฟังถ้ารู้ว่าอะไรที่จะทำให้เกิดกรรมแล้วก็อย่าไปแตะต้องสิ่งนั้นเลยดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซนบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามทำข่าวเมื่อนี่หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก 100%
2: ตอนนี้ผมอยู่อำเภอหนองหานมาอยู่กับพระคุณเจ้าองค์หนึ่งรูปหนึ่งนะครับพระคุณเจ้าซื้อยังครับพระคุณเจ้า
3: สมพร
2: พระคุณเจ้าซื้อสมพร
3: สมพรจันทุปโม
2: จันทุปโม
3: เจ้าวาด
2: เจ้าวาดวัดยังนี
3: ่ดอนสวรรค์
2: เจ้าวาดวัดดอนสวรรค์
3: พระหนองหาน
2: ตำบลยัง
3: ตำบลพักตบ
2: ตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับอันหลวงปู่ฉันมาทั้งเบิดจักขวดแล้วครับ
3: โอ้ยหลายหลายหลายหลาย
2: ปีนี้อายุเจ้าปีแล้ว
3: 70
2: ปีแล้วนึกว่า61 62ครับฉันมาหลายปีแล้วอันนับเป็นขวดนี่หลายกระสอบแล้ว
3: ไปเบิ่งแม่นเบิดเลยแถวนี
2: ้ใหญ่รอบบ้านละติ
3: เออใหญ่เออ
2: ครับผมอันก้อนกินนั้นมีปัญหาสุขภาพยังบ
3: ่
2: ก้อน
3: กินบำรุงบำรุงร่างกายซื้อดอก
2: โอ้บำรุงร่างกาย
3: มื้อหยัง
2: เราประทับใจจังได้นำมังคุดเฮา
3: ประทับใจ1
2: 1
3: มันสันหามเจียนสันเขาแซ่บ
2: สันเขาได
3: ้เออเท่าหลาย
2: นอนนอน
3: สบาย
2: นอนสบาย
3: รับดีปันยัง
2: รับดี
3: เออ
2: ทายกับคล่องบ
3: ่สบายช่วงนี้
2: คือในร่างกายเฮานี่คือสมดุลไปแล้วทุกอย่าง
3: สมดุลทุกอย่าง
2: อ๋อ
3: ขนาด70ยังไปได้ยังสบายนะ
2: เออ
3: นอนทำบัดทำบัด
2: ตาดอยู
3: ่สบาย
2: นึกว่าพระพระนุ่มเล่นหน่อยหันหามาจังว่าเป็นปูครับ
3: เอออายุก็หลายแล้วละ70แล้ว
2: 70แล้ว
3: 70ปีแล้ว
2: อ๋อหลวงปู่ฉันมา
3: โอ้สายหลายแล้วหลายแล้ว
2: หลายแล้ว
3: คือบ่ต้องว่านั่นดอก
2: รักร้อยขึ้นแล้วตามมาตลอด
3: เออเบิดเป็นหมื่นบ่ได้คันเบิ่งเงินเนาะ
2: อ๋อครับครับ
3: หมื่นกว่าบาทพุ่นครับเพราะมันเป็นตะโพดตะปีหาดโอ้ตะปีเออ
2: หาได
3: ้มัน52 53บ
2: ่โอ้ฉันมาหลายหมื่นแล้วซะนะ
3: หลายหลายแล้ว
2: เออแต่ว่าเพื่อสุขภาพเฮาบ่ต้องไปโรงพยาบาล
3: เอออันก็มันกันบางมันหูจักคักคือปี65โอนบ่6กันเนี่ยบางได้ใดบาง63 64เนี่ย
2: 63 64
3: เออ
2: เป็นยังไงหูจักคัก
3: มันดีเออตะกี้กินสไลด์แดงเด
2: ้อ๋อ
3: สไลด์แดง
2: ก็กินอย่างอื่น
3: เออสไลด์แดงอยู
2: ่บัดนี้เฮามาม
3: ันแพงพวกก็เลยหันมาทางนี้ก็เลย
2: หันมาทางนี้ก็เลยถือกับทานเฮาพอดี
3: โอ้ย
2: ก็เลยตามตลอด
3: สุดยอดเลย
2: เอาขอบคุณพระคุณเจ้าหลายๆนะครับที่มีโอกาส
3: ดูว่าเป็นยังดอก
2: ได้อุดหนุนลูกหลาน
3: เอาไปจำหลามบ่มีหยังดอกก็ซื้อให้โยมนำนำนะโยมบ่มีเงินก็ซื้อให้เจ้านำ
2: ครับบุญทำทานไปนำเนาะ
3: ไว้เห็ดไต่ทุกอย่างนี
2: ่ครับ
3: ให้เจ้าบ่สบายก็ให้เจ้าไปกินไปนั่น
2: ก็กราบขอบพระคุณหลวงปู่สมพรเจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์ตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณหลายๆครับหลวงปู่
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องแปลกๆตัวต่อครับตัวต่อต่อยคนขี้เมาแถวบ้านตายไปน่ากลัวมากตัวต่อมาทำรังเยอะไปหมดที่นั่นทำตามต้นไม้แม้แต่เสาไฟฟ้ามันก็ยังไปก่อรังเอาไว้บางทีก็ทำในหลุมดินก็มีอย่างในป่ากล้วยทำในหลุมกล้วยนั้นก็ต่อยเจ้าของสวนจนเกือบตายเพราะไม่เห็นเดินเดินตัดกล้วยอยู่เท้าหล่นผลุบลงมาในหลุมเพราะมันก็ต่อยเอาต้องเพ่นหนีอย่างไม่คิดชีวิตถึงได้รอดมาได้ตาคนที่ถูกต่อต่อยตายในแกชื่อทองดีตัวสูงใหญ่แต่พอแก่ชราหลังก็โค้งงอเป็นคนชอบกินเหล้าเมายามาตั้งแต่หนุ่มๆยันแก่แล้วก็ยังไม่เลิกแกเคยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่ยังทำงานอยู่กินเหล้าหนักจนเวลาทำงานในมือจะสั่นแกเป็นช่างเชื่อมแกทำงานดีทางบริษัทที่กรุงเทพส่งไปทำงานที่สระบุรีร้านทางโน้นขอตัวไปประจำที่ร้านด้วยกินเงินเดือนบริษัทรับเงินเป็นปีมีโบนัสด้วยไปอยู่ที่โน่นเกิดโชคดีเท่าแก่ยกน้องเมียให้แต่งงานกันกลายเป็นเท่าแก่ไปเลยร่ำรวยมีเงินมีทองชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้กินข้าวแล้วยืนมองเห็นคนเดินมายกมือสองนิ้วแตะริมฝีปากทำท่าคีบบุหรี่ขอบุหรี่ตัวว่างั้นเพื่อนก็ให้จะสูบบุหรี่ก็ขอเขาตลอดเพราะไม่มีเงินซื้อแต่พอได้กับน้องเมียเท่าแก่ชีวิตเปลี่ยนไปมากไม่ทำตัวอย่างเก่าแล้วมีเงินมีทองอยากกินอยากซื้ออะไรก็บอกเมียแต่ต่อมาชีวิตมันก็พลิกผันเพราะว่าแกกับเมียแต่งงานอยู่กินกันตั้ง10ปีแต่ไม่มีลูกทำยังไงก็ไม่ได้ลูกเมียเท่าแก่ก็ยุน้องสาวให้หาผัวใหม่แกรู้ข้าวเสียใจมากประชดเลยขอหย่ามันก็เข้าทางเขาสิเขาไม่ง้อก็หย่าให้ด้วยความยินดีช่วงอยู่กับน้องเมียเท่าแก่แกก็กินเหล้าเข้าใจว่าเมียก็คงจะเบื่อความขี้เหล้าเมายาของแกด้วยนั่นแหละถึงได้อยากจะเลิกแกไม่มีอะไรติดตัวไปทำงานที่กรุงเทพอีกที่บริษัทเก่าอะแกเคยจะโดนบริษัทเอาออกตั้งแต่อายุ55แต่ว่าหัวหน้าคนหนึ่งเขาไปค้านไม่ให้เอาออกต้อง60ตามกฎหมายตอนนั้นแกได้เงินที่เขาจ้างให้ออกมาแล้วพอโดนหัวหน้าที่เป็นคนตรงค้านบริษัทก็จ้างต่อจนอายุ60เขาก็ให้ออกจะไม่ให้เงินหัวหน้าก็ไปค้านอีกบริษัทก็ต้องจ่ายให้แกอีกหัวหน้าคนนี้คนดีคนตรงใครยัดซองไม่ได้น้ำแข็งเปล่าแก้วเดียวถุงเดียวก็ไม่กินน้องใครเอารถเก๋งมาให้แกก็ไม่เอาแกเป็นคนตรงทีนี้ก็กลับมาอยู่กับน้องสาวที่หมู่บ้านมาเป็นไอ้ขี้เมาอยู่แถวบ้านทำงานรับจ้างก็แก๊กหาเงินกินเหล้าไปวันหนึ่งตัวต่อมันเกิดมาทำรังที่ข้างยุ้งข้าวบ้านน้องสาวรังของมันสีขาวนวลๆน้องสาวกลัวมากเวลาน้องสาวขึ้นยุ้งข้าวในมีเสียงตึงตังมันก็จะออกมาปรูดเป็นลำขึ้นฟ้าไปเลยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันไม่ขึ้นฟ้าล่ะมันจะทำยังไงมันพุ่งเข้ามาใส่คนเข้าไปจะเป็นยังไงมายังไงไม่รู้มาอยู่แถวบ้านเคยมีคนโดนตัวต่อต่อยไปหลายคนแล้วผู้ชายคนหนึ่งต้องไปโรงพยาบาลผู้หญิงอีกคนโดนเข้าไปถึงกับประสาทเสียเป็นบ้าเป็นบอไปเลยถ้าต่อยหัวนี่ทนพิษไม่ไหวก็ตายนะน้องสาวก็ขอให้แกช่วยไล่มันไป แกก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าจะทำไงดีเขาก็บอกให้แกเอาข้าวเหนียวไปวางกล้วยหวีแล้วก็บอกเล่าให้ตัวต่อย้ายไปอยู่ป่าอยู่ดงโน่นแกก็บอกเล่าขอให้ไปเสียบอกเล่าอยู่อย่างนั้นเป็นปีก็ยังไม่ไปซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังไม่ไปน้องสาวก็บ่นกลัวมันทำอะไรที่ยุ้งข้าวนี่ไม่สะดวกเลยตาทองดีเมาเข้าไปก็โมโหทำไมไม่ไปสักทีก็บอกเล่าไปทั้งสองทีแล้วดื้อเหลือเกินเอาไฟเผาไล่แหมไปเลยดีไหมแกเอาไฟไปเผามันตอนค่ำๆหลังจากกินเหล้าเมากลับมาที่บ้านได้ยินน้องสาวบ่นก็เลยเดือดใช้ผ้าคีริ้วผูกมัดปลายไม้จุ่มน้ำมันโซล่าจุดไฟแล้วแย่เผาที่รังของมันพวกมันร้อนก็หนีออกมารุมต่อยแกจนล้มลงมันต่อยไม่เลือกถึงกับสลบนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอก็จนปัญญาเพราะว่าอาการหนักมากปิดฉากชีวิตแกไปแล้วตาทองดีที่ใครๆเรียกไอ้ขี้เมาคนตายไปหนึ่งคนแต่ตัวต่อก็ยังอยู่และดูเหมือนจะดุร้ายกว่าเดิมหลังจากเผาศพแกไปแล้ว7 วันน้องสาวของแกเห็นปรากฏว่าเงาน้องชายมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้ายุ้งข้าวกลางดึกสงัดแกก็จุดธูปบอกวิญญาณบอกวิญญาณน้องไปสู่ที่ชอบไม่ต้องเป็นห่วงอะไรพอตอนเช้าปรากฏว่ารังต่อนั้นกลายเป็นรังต่อร้างพวกมันย้ายไปหมดแล้วเหลือแต่รังเปล่าๆแปลกมากวิญญาณตาทองดีคงจะมาทำอะไรกับรังต่อน้องสาวแกก็ไม่รู้แต่เข้าใจว่าผีน้องชายเนี่ยคงจะมาไล่พวกมันไปครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
4: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
6: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็น

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามทำข่าวมื้อนี้หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก 100%
2: ตอนนี้ผมอยู่อำเภอ
3: ทาบออ
2: ำเภอทาบอจังหวัดหนองคาย
3: จ้ะ
2: อยู่กับแม่ท่านหนึ่งครับคุณแม่ชื่อยังก
3: ็สมควรถิ่นปากมางค่ะ
2: แม่สมควรถิ่นปากมาง
3: ค่ะ
2: ปีนี้อายุเจ้าปีแล้วแม
3: ่78ปีค่ะ
2: อันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ก็
3: 380
2: 380หมู่8
3: จ้า
2: ตำบลทาบออำเภอทาบอ
3: จ้า
2: จังหวัดหนองคาย
3: จ้า
2: แม่กินมาจักขวดแล้วน้ำมังคุดเนี่ย
3: อะไรบ่ได้ละ
2: ไล่3ขวดไปแล้วได้เป็นปีได้3ปีแต่ว่าไล่เป็นขวดบ่ได
3: ้บ่ได้แล้ว
2: 30รอบนึงแล้วเอาประทับใจยังคือได้กินแม่น้ำมังคุด
3: เริ่มแรกแม่มันเป็นฮ้อนทั้งในร่างกายนะแม่เราไปหาหมอโรงพยาบาลเพิ่นว่าแม่เป็นกระเพาะ
2: เป็นกระเพาะ
3: จ้ะบาดนี้แม่ฟังวิทยุแม่ก็เลยหูยินเพิ่นว่ายาตัวนี
2: ้ครับน้ำมังคุด
3: จ้ะแม่ก็เลยไปซื้อมาเลย
2: จักขวดเท่าไหร
3: ่อัน3ขวดก้อนค่ะ
2: 3ขวดก้อน
3: จ้ะเบิดแล้วก็เริ่มเอิ่นต่อมาก ินได้2 3มื้อ
2: กิน2 3มื้อ
3: จ้ะร่างกายแม่มันละมีแห้งมาเลย
2: จ้ะค่อนตนตัวข้างในตอนนี้เริ่มมีแห้งซะได้ภายใน3ขวดเริ่มมีแห้งแล้ว
3: จ้า
2: ครับ
3: ภายใน3ขวดก็2ขวดเท่านั้นแม่แล้วมีแห้งมาจังสินะ
2: ก็แม่ที่ก็เลยตามมาเลยตามมาเลย
3: จ้าแล้วก็ได้มาอีกสัก2 3
2: ชุด
3: 2 3ชุด4ชุด
2: 4ชุด
3: จ้าแม่ก็เลยว่าโอ้เศร้าบ่
2: เศร้าละ
3: บ่เศร้า
2: อายุวัฒนะ
3: จ้าก
2: ็
3: มีแห้งมาจังสินะ
2: เมื่อเจอแนวที่เฮ็ดเฮาอายุวัฒนะแล้ว
3: จ้านั่นล่ะแม่ก็เลยติดตามมาจังสี่นะ
2: มียังดีขึ้นเนี่ยในร่างกายเฮาตอนนี้ความดันเบาหวานมีบ
3: ่มีครบมื้อวานนี่ไปหาหมอมาแล้ว
2: ครับครับ
3: บัดนี้น้ำตาลแม่แค่95
2: โอ้เหลือก็แค่95นึง
3: จ้ามันปกติแล้ว
2: ปกติแล้ว
3: จ้าเพิ่นก็เลยลดยาแม่แม่วิจัยความดันด้วยมันสิใส่ความขึ้น
2: ดีใจน้ําแม่
3: นะคือว่าแม่ก็ฟันพื้นของแม่นี่ล่ะ
2: อายุอายุ18 10แล้วยังฟันเฟือนได้สวย
3: โอ้ยสบายมาก
2: โอ้นั่นล่ะ
3: ลูกเอาไม้ไม้ลังนี่ๆๆๆไม้ลัง
2: เออๆ
3: ลูกถ้วยนี่มาให้
2: ไม้พาเลท
3: จ้ะ
2: เออ
3: แม่ก็ฟันทุกมือเลย
2: ร่างกายไปนํา
3: จ้ะแม่ดังปืนแม่บ่ได้ดังตะแกรแม่ญาติประสาทแม่มันเสื่อมในห้องอยู่โตอยู
2: ่
3: เป็นละ
2: แต่ว่าหน้าตาแม่สีสอใสเนาะขาวนวลปันเออปันคนจีนเป็นคนจีน
3: บ่
2: แม
3: ่บ่ค่ะแม่เป็นคนไทยเฮานี่ล่ะแต่แม่ว่าภาษายันได้อยู
2: ่อ๋อ
3: แม่เกิดพ.ศ.สงครามโลกครั้งที่2
2: โอ้โห
3: พ.ศ.87
2: โอ้2487ปาติโท
3: จ้ะ
2: เอาอยู่คู่บุญคู่บารมีให้ลูกหลานได้เพิ่งบุญใบบุญเด้อขอให้คุณพระรักษาเทวดาเบิ่งแย่งแข็งแรงสดใสโลกหายคนยั่งมีสตังใส่บ่ขาดโลกค่าพญาจะมีมาไกลสุขกายสุขใจเด้อคุณแม่คุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับ
3: นั่นละ
2: ครับผม
4: สุขกายสบายจิตชีวิตดีกับน้ำมังคุดแทนปุนีน้ำมังคุดจะกลับเข้มข้นน้ำมังคุดแทนปุนีเข้มข้นเข้มข้น
5: เข้มข้น

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: น้ำมังคุดนะคะ
1: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
2: ขวดพันหนึ่งอะค่ะ
1: อ๋อรับ 1,000 บาทนะคะ3ขวด 1,000 นะคะ
2: ค
1: ่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะตอนนี้ของแถมเป็นขวดเล็กค่ะ
2: ขวดน้อย
1: จ้า
2: จ้า
1: ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
2: ดอกจันจรหาพล
1: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
2: 83หมู่13
1: ค่ะบ้านอะไรคะ
2: บ้านนายอใต
1: ้ค่ะตำบล
2: บนอากาศ
1: ค่ะอำเภอ
2: เพื่ออากาศอำนวย
1: โอเคค่ะเดี๋ยวหนูส่งเป็นพัสดุไปให้จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
2: ค
1: ่ะประมาณวัน2วันนะคะช่วงนี้ฝนตกอะค่ะอาจจะช้านิดนึงแต่เดี๋ยวหนูจะรีบเร่งให้นะคะ
2: ค
1: ่ะรอรับสายหน่อยนะคะค่ะสวัสดี
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: ครับปันขอสั่งน้ำมังคุดตาพนารินเนี่ยครับ
3: เอาพนารินใช่ไหมคะสีฟ้าใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ค่ะอยู่จังหวัดไหนคะ
4: อยู่จังหวัดสกลนครอำเภอคำตะกะ
3: อืมจ้ะ
4: บ้านสามแยก
3: จ้ะขอชื่อหน่อยค่ะ
4: พ่อแมนธรรมจิตธรรมจิต
3: จ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
4: บ้านเลขที่62
3: ค่ะ
4: หมู่5
3: ค่ะรับกี่ขวดดีคะพ่อ3ขวด 1,000 บาท
4: 3ขวดครับ
3: อ๋อโอเคค่ะ
4: ช่วงมื้อนี้บ่ได้ครับ
3: ส่งวันนี้น่าจะถึงเร็วสุดพรุ่งนี้ค่ะถ้าช้ามาเลือนนะคะ
4: ครับครับ
3: โอเคครับขอบคุณค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: ข้าวผักหวานนะ
1: ฮัลโหลจ้า
5: ข้าวผักหวานอยู่บ่
1: จ้าแม
5: ่ข้าสร้างมามังคุดมือนี่มือไรสิได้นี
1: ่เอออยู่ที่แม่อยู่ที่ไหนเน
5: าะนี่อ่ะอยู่อันพุทธคามท่าศิลานี
1: ่ท่าศิลาจ้าน่าจะได้วันพรุ่งนี้ค่ะแม่เดี๋ยวลูกไปส่งเองค่ะเพราะพรุ่งนี้ลูกจะเข้าสองดาวอยู่ค่ะแม่
5: เออ
1: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
5: เอาเมียปัญญาเด้อ
1: ค่ะบ้านอะไรคะแม
5: ่บ้านบ้านทุ่งอินแปง
1: จ้าตำบล
5: ท่าศิลา
1: จ้าอำเภอสองดาวเนาะ
5: อำเภอสองดาวก็ไปซื้อน้ำอันนันยูหมู่บ้านนี่
1: จ้า
5: เออซื้อว่ารีสอร์ทอยู่แต่ว่ามันเบิดมือนี่แม่สาวพ่อขวัญ
1: โอ้จ้าแม่เดี๋ยวลูกจะเข้าไปหาเขาพรุ่งนี้ค่ะแม่เดี๋ยวลูกแวะเข้าไปหาแม่นะคะ
5: จ้า
1: จ้าบ้านแม่อยู่ตรงไหนเนาะมีจุดสังเกตไหม
5: ที่ลาดมาหนีแค่ห่างกิโลแม่ข้าขวัญ
1: จ้าหน้าบ้านเป็นยังไงนะคะแม่
5: ไอหน้าบ้านดิจิมาทางอันมาฮอดไอมาลุงเลี้ยนแล้วก็จะเลี้ยวสายลงมา
1: ค่ะ
5: แล้วก็มาเลี้ยวขวามาป้ายางกับชิมีร้านค้าชีสมชีสีเขียวบ่เออสองหลังอยู่นี่ล่ะกันนี่ล่ะทางซอยเข้ามานี่ล่ะ
1: จ้าได้เลยจ้าแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกโทรหาแม่นะคะ
5: จ้า
1: ค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุด
6: จ้าสวัสดีค่ะอันขอสร้างอันยาอันน้ำมังคุดนะจ้า
3: จ้ารับกี่ขวดดีคะแม่
6: อ
3: ัน
6: จะขวดกว่าแม
7: ่สาม
6: เอาสามขวดสามขวดเท่าไรจ้ะ
3: สามขวด 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมขวดเล็ก3ขวดจ้ะแม
6: ่อ๋อจ้าจ้า
3: จ้าเคยโทรมาสั่งไหมคะ
6: เคยค่ะขวัญกมลทองมั่นอ่ะอยู่หนองหาน
3: อยู่หนองหานนะคะ
6: จ้า
3: ได้ค่ะจะส่งให้วันนี้ถ้าเร็วสุดก็พรุ่งนี้ถ้าช้ามาลืนนะคะพี่
6: จ้าจ้า
3: จ้าขอบคุณนะคะ
6: จ้าสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
8: อันแม่สั่งน้ำมังคุดแดน
3: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
8: สามขวด
3: จ้าแม่เคยโทรมาสั่งไหมคะ
8: ยังบ่เคยจ้ะลูก
3: จ้าหนูขอชื่อหน่อยค่ะแม
8: ่แม่พรนิภา
3: จ้านามสกุล
8: พรโสภา
3: ค่ะบ้านอะไรคะแม
8: ่บ้านหนองฮี
3: ค่ะตำบล
8: หนองฮี
3: อำเภอ
8: ปาปาก
3: อำเภออากาศอำนวยใช่ไหมคะ
8: ปลาปาก
3: ปลาปากอ๋อแม่อยู่ปลาปากเน
8: า
3: ะ
8: จากจังหวัดนครพนม
3: จ้าสามขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดนะคะแม่จ้า
8: อันประมาณวันไหนได้แม่จะได้อยู่อันรอรับ
3: ถ้าลูกส่งวันนี้เนาะถ้าเร็วจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะแม่ถ้าช้าจะมาลืนค่ะ
8: จะ
3: มีพัสดุเขาโทรหาก่อนไปส่งค่ะแม่จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
8: จ
3: ้
8: า
3: ค่ะขอบคุณนะคะแม
8: ่ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ลูกค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้ำพุทธค่ะ
9: เออ
3: จ
9: ้าเจนน้ำพุทธแสนบุรีครับ
3: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
9: เออมีอัน
3: หนึ่งขวด360แล้วก็มีโปรโมชั่น3ขวด 1,000 บาทค่ะแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดค่ะ
9: เอา3ขวด 1,000 ครับ
3: จ้าหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
9: พีรพัฒนาฤทธิ
3: ์บ้านอะไรคะพี
9: ่บ้านคำขอตำบล
3: อะไรนะคะ
9: ตำบลหัวนาคำครับ
3: ค่ะอำเภอ
9: สีธาตุ
3: สีธาตุอ๋อได้ค่ะประมาณวันสองวันนะคะพี
9: ่
3: ค่ะเก็บเงินไปทาง 1,000 บาทนะคะค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะพี่
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สาวล่าพาขวัญก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซมบุรี1ขวดราคาเพียง360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กด้วยนะคะแต่โปรโมชั่นวันนี้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะสามารถซื้อได้ที่ตามจุดขายที่สาวล่าปลาขวานประกาศ หรือพ่อแม่แม่ท่านใดที่ไม่สะดวกไปซื้อโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อแม่แม่ไม่ต้องออกไปซื้อเองก็ได้ค่ะรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับ

0: อีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะเบาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมะลาขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ

0: โดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in allผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และสตาร์ทอัพและการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
2: ่นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิระไทยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤต การจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
4: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
5: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปนะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
4: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
7: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
6: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
8: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
9: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่นะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่ได้ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
8: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชาวนันมาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันส ุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาโฟออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
14: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อยู่กับคุณสายชนนิสังคุณทุนชัยคำรอดนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับก็เป็นการสรุปข่าวในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะเดินทางไปแข่งขันทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างรอยยิ้มนะมีแพ้ไม่ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของวิ่งนะวันนี้จะคุยเรื่องของวิ่งแบดมินตันมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อวานเนี่ยท่าเรือกับปัตตานีนะครับผม4 ทุ่มเห็นกองเชียร์ปัตตานีนั่งรถบัสมานะโอ้แต่ละคนก็นะคือปัตตานีเวลามาแข่งขันเนี่ยนะทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแล้วก็ประธานสโมสรนะก็สนับสนุนเรื่องของเนี่ยค่าเดินทางนั่นแหละไม่ใช่สนับสนุนเรื่องของรถบัสนะครับก็เหมารถกันมานะแถวบ้านเขาเรียกเหมารถนะเหมารถบัสมาเชียร์นะครับ6-7 คันมาเต็มสนามนะครับแต่ว่าปัตตานีแพ้นะนำ2-1ด้วยท่าเรือเหลือ10 คนด้วยแต่ปัตตานีนำอยู่2-1นะครับท่าเรือยิงนำไปก่อนแล้วก็ปัตตานีตีเสมอแล้วก็ท่าเรือโดนใบแดงนะอาริสรพรมรักแหละนะครับแล้วก็ปัตตานีก็นำ 2-1 ในครึ่งหลังท้ายเกมท่าเรือแก้เกมมาดีนะแซงนำและชนะไป 3-2 ปัตตานีน้ำตาเศร้าเลยเมื่อวานนี้มากันมาเชียร์เต็มสนามนะเมื่อวานนะครับอันนี้คือเรื่องของฟุตบอลที่ผ่านมานะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์พี่เมย์นะครับแล้วก็แล้วแต่ก็จะเรียกกันนะครับเพราะว่าเมย์รัชนกเนี่ยเป็นไอดอลของเราของเรามาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เป็นแชมป์เยาวชนโลก3 สมัยซึ่งบอกเลยยังไม่มีใครในประเทศไทยในโลกนี้ทำได้นะแชมป์ที่อายุน้อยแชมป์โลกที่อายุน้อยแชมป์หลายๆแชมป์นะเมื่อวานนี้ก็เข้าถึงรอบชิงนะในการแข่งขันแบดมินตันนะรายการซูเปอร์500นะครับนะเมย์รัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกวัย31 ปีเข้าชิงอาร์กติกโอเพ่นนะครับนะที่ฟินแลนด์เจอกับนักแบดมินตันนะครับชาวเดนมาร์กมิอาบิสเฟลนะครับคู่นี้ก็เคยเจอกันบ่อยก็รู้ไม้รู้มือกันแต่ว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บในรอบรองชนะเลิศขาตึงนัดที่เจอกับสินทุถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีการบาดเจ็บนะครับก็พันแผลไปไม่ใช่พันแผลที่พันหัวเข่าพันน่องไปด้วยนะมีการยืดนะครับแล้วก็พยายามสู้กับทางด้านของเมียนะหรือว่ามีอานะครับก็อย่างสูสีแต่ก็แพ้ไป0-2เกม17-21แล้วก็13-21นะครับก็ตกรอบอย่างน่าเสียไม่ตกรอบรองแชมป์นะฮะไม่ได้แชมป์ไปคือถ้าสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าสนุกกว่านี้แต่ก็เป็นรอยยิ้มนะฮะรอยยิ้มที่ทุกคนก็เชียร์แล้วก็เข้าใจนะในเรื่องของผลของแพ้ชนะเรื่องของรับสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์น้องเมย์นะแล้วแต่จะเรียกกันนะพี่เมย์น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักกีฬาของเราซึ่งนะก็ยังเป็นขวัญใจสำคัญนะยังเป็นกำลังสำคัญของเรานะในการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพในการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันนะที่ส่งไปแข่งขันในประเทศไทยกันต่อไปนะครับนี่คือเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับจากเมย์รัชนกอินทนนท์นะฮะไปติดตามเรื่องของงานวิ่งนะครับที่ผมเล่าให้ฟังการเดบิววิ่งรายการแรกในระยะมาราธอนของคิรินตันติเวชนะซึ่งบอกว่าในเอเชียนเกมที่ผ่านมาขอนะฮะขอที่จะไม่ลงแข่งเพราะเขาต้องการที่จะควอลิฟายนะไปโอลิมปิกเกมในการแข่งมาราธอนในนามทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ชิคาโกมาราธอนเป็นเดบิวงานวิ่งงานแรกทุกคนจับตาแล้วก็จ้องไปที่คิรินตันติเวชว่ามาราธอนแรกทำเวลาได้มากน้อยแค่ไหนนะซึ่งคนก็มองว่าสถิติต่างๆที่มองอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมง 10 นาทีและถ้าเกิดเป็นสถิติแบบนี้เขาจะทำลายสถิติประเทศไทยทำลายสถิติอาเซียนด้วยนะผลปรากฏว่ารายการนี้นะครับเอาทางด้านของคิรินตันติเวชก่อนนะครับเข้าเส้นชัยจบอันดับที่15ของนักวิ่งนะครับแล้วก็ทุบสถิติมาราธอนเลยนะทำลายสถิติมาราธอนประเทศไทยนะครับคิรินตันติเวชทำเวลา2 ชั่วโมง 08.01 วินาทีนะ2ชั่วโมง 8นาทีและ1วินาทีนะเข้าเส้นชัยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ติดโพเดียมแต่ก็ที่14อวอร์ดของนักวิ่งชายนะครับทำลายสถิติของประเทศไทยที่โทนี่เพลนนะครับโทนี่อาทิตย์เพลลูกครึ่งไทยนะปัจจุบันนี้ก็เลิกวิ่งแล้วเป็นทนายความอยู่ที่อังกฤษนะครับเคยทำไว้เมื่อปี2018นะ2ชั่วโมง 16.56 วินาทีนะครับตอนนี้เป็นสถิติใหม่เมื่อวานนี้โทนี่เพลเขาก็ได้ดูด้วยนะดูสถิติการวิ่งของคิรินตันติเวชนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ได้แสดงความชื่นชมกันนะครับแล้วก็ทำลายสถิติอาเซียนที่โรบี้สยันรูดรีนะนักวิ่งจากอินโดนีเซียทำไว้นะฮะรูดี้เนี่ยทำไว้2ชั่วโมง12นาที20วินาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่ารูดี้เนี่ยทำไว้ในซีเกมถ้าผมจำไม่ผิด2ชั่วโมง12หรือว่าในช่วงของไปแข่งขันกีฬาชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งทำลายสถิติใหม่ของอาเซียนด้วย2ชั่วโมง10 2ชั่วโมง8นาทีของตันคิรินตันติเวชนะครับนี่คือการมุ่งมั่นนะมาทอนอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็สร้างผลงานนะในโอลิมปิกเกมซึ่งจะคาดหวังนะว่าลอสแองเจลิสประเทศอเมริกาคิรินจะได้โควต้าแล้วก็ไปแข่งขันนะครับการนี้นะฮะก็ถือว่าทุกคนเมื่อวานนี้วิ่งประมาณเพจ 3.02 นะครับ10กิโลแรก30นาทีนะ1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงพอดีประมาณนี้ผมนั่งดูอยู่ก็ชื่นชมไปด้วยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับส่วนแชมป์รายการนี้นะครับก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นอามอสคิปรูโตจากเคนยานะครับ2ชั่วโมง1นาที09วินาทีนะครับก็เปิดตัวมาก็มาคู่ๆกับทางด้านของเทเคเล่แบคิล่านะจากเอธิโอเปียแล้วก็มิคิล่ามันชิล่าจากเอธิโอเปียแล้วก็รวมถึงทางด้านของตัวเต็งอย่างจาคอบคิลิโมนะซึ่งคาดว่าจะได้แชมป์รายการนี้แต่ปรากฏว่าจาคอบคิลิโมเนี่ยแรงหมดต้องกอมอนที่30แล้วก็คิปโรตูก็วิ่งมาคนเดียวคิปโรตูนี่มาวิ่งบ้านเราบ่อยนะบางแสน21มาคว้าแชมป์ไปแล้วเนี่ยนะอามอสคิปโรตูจากเคนยานะครับนะเขาได้แชมป์รายการนี้2ชั่วโมง1นาทีนะครับแล้วก็ทาเคเล่บาคิล่าจากเอธิโอเปีย2ชั่วโมง 2.56 นะครับที่2มิคิซ่านะครับก็จากเอธิโอเปียนะครับ2ชั่วโมง3นาที46วินาทีที่3นะครับแล้วก็คิปลิโมนะก็มาหมดแรงตรงกอมอนที่35นะก็ได้อันดับที่4นะครับส่วนอีกรายการนึงนะแข่งกันที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียนะต้องชื่นชมนะครับซึ่งเป็นไอดอลของเราไอดอลของนักวิ่งหลายๆคนเคยมาประเทศไทย2ครั้งแล้วนะเอลิวคิปโชเก้มาวิ่ง10กิโลมาวิ่ง21กิโลและปีนี้Amazing Thailand Marathon เขาจะมาอีกระยะไหนรอติดตามกันนะครับคิปโชเก้นะครับมาบ้านเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเขาไปแข่งขันนะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ออสเตรเลียครับในวัย41ปีเจ้าของอดีตแชมป์โลกและคนที่ทำลายสถิติวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงคนแรกของโลกนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของสหพันธ์กรีฑานานาชาติไม่รองรับนะตอนนั้น1นาที59กว่าๆนะครับเขาเข้าที่1นะที่เมลเบิร์นมาราธอนที่2ชั่วโมง9นาที12วินาทีนะก็เป็นอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยแชมป์มาราธอนรายการที่17ในอาชีพนะครับคือได้แชมป์หลังจากที่ไม่ได้แชมป์มานี่ต้องบอกเลยนะ3ปีนะตั้งแต่เบอร์ลินมาราธอนนะการกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับนี่คืออีกรายการหนึ่งที่คิปโชเก้มาวิ่งนะเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการที่เขาทำก็คือElius Kipchoge World Tour นะมีการวางแผนให้วิ่งมาราธอนครบ7ทวีปรวมถึงทวีปแอสตาติก้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านกีฬาวิ่งนะครับบ้านเรามาแน่นอนนะ Amazing Thailand Marathon นะครับสำหรับ Kipchoge นะครับนี่คือเรื่องของ Kipchoge นะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลหญิงไทยยินดีด้วยนะครับเราได้ไปรอบสุดท้ายนะที่ประเทศจีนนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะเราเจอกับเลบานอนและเราชนะไป5ประตูต่อ0ครับกนกพรวันทองลูกแรกปวินยดายศถาวรีนะฮะยิง2ลูกครับนาทีที่33และ40นำ 3-0 นะครับแล้วก็มิคิราชิล่าเมอร์จ็อกซ์นะครับนาทีที่56ปิดท้ายด้วยนนทิยามีโพนะครับนาทีที่65ไทยชนะเลบานอน 5-0ผ่านก็สู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนนะครับเรานอกจากเราแล้วเนี่ยนะฮะมีก็จะมีทีมที่เข้ารอบทั้งหมด12ทีมรวมเจ้าภาพก็คือจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับแชมป์กลุ่มมีเกาหลีใต้อินโดนีเซียชนิดไทเปเวียดนามอินเดียไทยเมียนมาและฟิลิปปินส์นะครับซึ่ง ทางสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนะครับแล้วก็แข่งขันกัน31มีนาคมถึง17เมษายน2570ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรายการนี้นะฮะที่ผมเอ่ยมา12ทีมหา4ชาตินะครับนะ4จาก12เพื่อไปเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอายุ17ปีหญิงชิงแชมป์โลกที่โมร็อกโกต่อไปเรามีเวลานะครับโค้ชทางด้านของธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุครับมีเวลาที่จะเห็นข้อจุดอ่อนจุดแข็งของทีมชาติไทยนะครับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องๆนะรักษาสภาพร่างกายไว้นะครับแล้วเราจะไปชิงแชมป์เอเชียแล้วเราจะไปตัวแทนของเอเชียไปชิงแชมป์โลกให้ได้นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลไทยลีกครับคุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพีทีประจวบชนะสิงห์เชียงราย 2-1 นะครับก็หลังจากจบเนี่ยคุณทางด้านของผู้บริหารของสิงห์เชียงรายออกมานะท้อหน่อยเหมือนกันนะในการแพ้พีทีประจวบนะครับลำพูนวอริเออร์แพ้ทูแบงคอก 0-2 นะครับวิลเลียนป๊อปกับคณะคำยกยิงให้ทูแบงคอกนะ2คนนี้เนี่ยมาจากเมืองทองนะมาอยู่ทูแบงคอกเนี่ยสร้างประตูยิงประตูให้กับทูแบงคอกและลำพูนนะครับศรีสะเกษชนะชลบุรี 2-1 ครับนะแล้วก็ชลบุรียังไม่ชนะใครเลยนะฮะจนทำให้ดังนั้นทางด้านของชลบุรีเนี่ยประกาศนะโค้ชเนี่ยโค้ชอันรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคบอกขอลาออกนะแต่ว่าทางด้านของบอร์ดบริหารบอกให้สู้ต่อให้อยู่กันต่อนะครับการท่าเรือที่ผมรายงานไปชนะปัตตานี 2-1 นะพีรดลฉ่ำรัศมียิงนำไปก่อนนะครับแต่ว่าท่าเรือเจอใบแดงก่อนที่ปัตตานีจะแซง 2-1 จากดาวซินวาเนเวสนะครับแต่ว่าท้ายเกมนะทางด้านของการท่าเรือถึงผู้เล่นน้อยกว่านะแต่ได้เทียรศักดิ์เผยพี่มายกับบูโน่โมเรล่ายิงประตูให้ท่าเรือชนะปัตตานี 3-2 นะครับท่าเรือที่โดนใบแดงขออภัยนะเป็นโนโบรุชิมูระนะขออภัยจริงๆนะโนโบรุชิมูระนะครับโดนใบแดงนะของการท่าเรือไปย่ำผู้เล่นของปัตตานีนะครับ BG ปทุมนะเสมออยุธยา1ประตูต่อ1นะครับนะเมื่อวันเสาร์ถ้าผมจะไม่ผิดวันเสาร์นะก็วิลเลียนโมต้านะครับยิงประตูนะให้กับอยุธยานำไปก่อนแต่ว่าปาติกกุตับสั้นนะฮะยิงตีเสมอนะครับ 1-1 นะครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์แหมมีดราม่าท้ายเกมด้วยกว่าที่จะชนะระยอง 3-2 นะครับโอ้ลูกยิงไกลของธนกิจโชคเมืองปากครับนาทีที่90+4ก็เป็นประตูชัยให้กับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ชนะ 3-2 นะตอนนี้โชว์ฟอร์มนำมันจากฝูงแล้วนะครับอุทัยธานีชนะราศีสไลด์4-2นะครับแหมนะก็ราศีสไลด์ก็ฟอร์มยังไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะเหมือนแต่สมัยอยู่ไทยลีก2นะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะขึ้นมาสู่ไทยลีก1เนี่ยต้องแข็งแกร่งกว่านี้นะต้องเขี้ยวกว่านี้นะครับตอนนี้หัวแถวก็มีใครบ้างล่ะบุรีรัมย์นะนำอยู่นะบุรีรัมย์นะก็เป็นหัวแถวนะบุรีรัมย์อุทัยธานีทูแบงคอกอุทัยธานีปีนี้มาแรงนะอยู่หัวแถวแล้วพิธีประจวบและการท่าเรือนะครับส่วน BG ปทุมแล้วก็อยู่ในระดับกลางๆนะชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับ3ทีมที่ยังไม่ชนะใครก็เป็นกำลังใจให้อยู่ต่อสู้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีสไลด์ลำพูนวอริเออร์แล้วก็ชลบุรี FC นะครับอย่างที่บอกโค้ชอ้นนะรังสรรค์ขอประกาศลาออกนะ4นัดไม่แพ้แต่บอร์ดยังไม่อนุมัตินะส่วนโค้ชฮั่นนะครับมิตินะก็อยากเลิกทำทีมเชียงรายแหละเพราะว่าแพ้ประจวบนะบอกว่ากรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมแล้วก็เสียจุดโทษแบบไม่น่าเสียนะครับก่อนที่ไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของความเร็วก่อนนะฟุตบอลต่างประเทศไว้ก่อนไปดูความเร็วที่นักบิดไทยไปแข่งขันหลายๆสนามนะครับเริ่มที่โมโต GP นะครับหลังจากที่วันเสาร์เนี่ยมาร์คมาร์เกสได้สปินเรทนะครับส่วนทางด้านของเมนเรทนะฮะที่กรังปรีออฟอินโดนีเซียที่มันตาลีกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะแชมป์สนามนี้เป็นมาโคเบเชสตินะครับไล่แซงราอูเฟอร์นันเดสในช่วงของ5รอบสุดท้ายนะคว้าแชมป์ไปนะครับใช้เวลา40นาทีนะ 46.582 วินาทีนะครับที่2ราอูเฟอร์นันเดสนะครับนะก็คือใช้รถเดียวกันอ่ะทีมเดียวกันนะก็คืออัพิเลียเหมือนกันแต่ว่ามาโคเบเชติเนี่ยทีมใหญ่ส่วนราอูเฟอร์นันเดสเป็นทีมแท็กเฮ้าส์ประมาณนั้นนะครับราอูเฟอร์นันเดสก็ได้ที่2ที่3ก็จะเป็นอัพิเลียเหมือนกันนะครับฮอเก้มาตินนะอัพิเลียเรซิ่งนะครับตำหลัง6วินาทีทำให้คะแนนสะสมตอนนี้เนี่ยฮอเก้มาตินนะแซงมาร์คมาร์เกสที่ได้แค่ที่6สนามนี้มีปัญหานะรถเหมือนกันนะเจอทางด้านของเปโดคอสตาแซงเจอไอโอกุระแซงไอโอกุระในจบที่4ก็อัพิเลียเหมือนกันนะครับอัพิเลีย1 2 3 4เลยนะครับคะแนนสะสมของโมโต GP ตอนนี้ฮอเก้มาตินเนี่ย355นะครับส่วนมาร์คมาร์เกสนะครับจากดูคาติเลโนโว353 มาโคเบเชตินะตามมาห่างๆนะครับนะ384นะครับสนามต่อไปก็คือการปลีออฟออสเตรเลียนะฮะที่สนามฟิลิปไอแลนด์นะครับนี่คือเรื่องของ MotoGP นะครับส่วน World Superbike นะครับน้องก้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับสนาม11นะครับเอสโตริลกราวนะครับก็วันเสาร์ที่10กับวันอาทิตย์ที่11นะฮะก็ก้องสมเกียรติจันทราเลข35จากโรงงาน Honda SRC นะฮะทีมโรงงาน Honda SRC นะออกสตาร์ทที่17วันเสาร์นี่จบเรสได้ที่14นะได้2คะแนนนะเจคดิกสันเมดคูเมดชาวอังกฤษนะฮะหมายเลข96ก็ออกสตาร์ทที่7จบที่12นะฮะส่วนเรสที่2วันอาทิตย์นะครับก้องสมเกียรติจันทราเนี่ยออกตำแหน่งเดิมแต่ว่าเจอบางลายบางนะออกทำให้หลุดไปถึงที่21แต่ว่ากล้องก็ค่อยไล่ๆมานะจบที่13นะครับคว้าอีก3แต้มนะคะแนนสะสมเนี่ยตอนนี้มี21คะแนนนะครับอยู่ที่21ของตารางนะครับเชียร์กล้องสมเกียรติจันทราแล้วก็เจคดิกสันนะครับนะคู่เมดจากโรงงาน Honda SRC นะทีมโรงงาน Honda SRC 3ต่อไปที่เซอร์ติโกเอเฮเรสนะครับที่สเปนนะครับที่เอเรสที่สเปนนะครับก็เชียร์กันนะครับกลับมาในส่วนของ Moto3 นะครับที่มาตาลิก้านะครับในงานเดียวกับ MotoGP นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ MotoGP Moto3 Moto3 มาคิวเกียรติศักดิ์นะครับไปลงแข่งขันด้วยนะมาคิวเกียรติศักดิ์นะฮะนักบิดของค่าย Honda นะครับแต่ว่าไปลงแข่งขันกับทีมMoto3 นะโวลชิปชิกกับทีมริคาร์โดสไนเปอร์นะรถแข่งมาเลข85นะก็ในรอบซ้อมแล้วก็รอบแข่งขันก็ทำผลงานได้ดีนะครับไมค์คิวจบที่17นะครับแข่งขันไป2สนามแล้วนะไมค์คิวก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะฮะใน Moto3 นะฮะสนามต่อไปก็ฟิลิปไอแลนด์นะครับ Moto3 สำหรับทางด้านของไมค์คิวนะฮะMoto3 นี่ได้แชมป์ไปแล้วนะครับที่ผมดูแชมป์ได้แชมป์ไปแล้วในสนามนี้นะครับส่วนไมค์คิวขยับมาที่ผมดูอยู่ขยับที่ได้ที่15แล้วอ่ะนะแต่ว่าโดนแซงหล่นวิวที่16และ17เสียดายนะถ้าที่15อาจจะมีแต้มติดมือนะครับก็เชียร์กันต่อนะครับส่วนอีกรายการนึงนะฮะนักบิดดาวรุ่งไทยนะ NJT Racing Team นะน้องกันพัชรกรทองเกิดหลวงเนี่ยตัวแทนของไทยที่ไปขึ้นโพเดียมที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะครับโอ้นะก็โชว์ฟอร์มนะสมราคาขึ้นโพเดียมในวันอาทิตย์แต่ผมจำไม่ผิดวันอาทิตย์นะขอบคุณพี่จุฑามาศด้วยนะส่งข่าวมาไปเชียร์ถึงขอบสนามส่งข่าวมานะในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายการอิเดเมสึโมโตโฟเอเชียคัพ2026สนาม4นะครับก็แข่งขันกันนะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอยู่ในซัพพอร์ตเรทในศึกโมโตจีพีรายการอินโดนีเซียกลางปีนะก็เป็นตามแนวทาง Road to MotoGP นะครับกันพัชกรนะฮะอยู่ที่6บนตารางแชมเปี้ยนชิพหลังจากผ่าน3แรกนะครับดวลกัน15สนามนะครับน้องกันพัชกรเนี่ยนะหมายเลข5นะอยู่ที่7นะเก็บ9คะแนนในวันเสาร์พอวันอาทิตย์นะครับแข่ง15รอบเช่นเดิมนะครับออกตัวก็มีผู้นำอยู่ 7-8 คนอยู่ข้างหน้านะก็ขับตามสเต็ปของตัวเองก่อนรักษาเพจก่อนนะครับแล้วไปมาเนี่ยค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะโชคดีที่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหซิ่งเหลือเกินซิ่งจนล้มอะครับก็ทำให้ทางด้านของน้องกันพัชรกรครับโอ้โหแซงขึ้นมานะขยับมาอยู่ที่4แล้วก็โค้งสุดท้ายเบียดลายในแซงขึ้นอยู่ที่3ครับคว้าโพเดียมเด็กไทยบิดมอเตอร์ไซค์ในสนามนะเก่งนะไม่แพ้ใครนะฮะน้องนุ่งที่ไปบิดอยู่บนถนนนะครับนะยกเลิกนะครับเนี่ยมันก่อนนักมวยคนนึงอ่ะค่ายของ PK ใช่มั้ยน้องพันเอกหรือพันโทผมไม่แน่ใจนะก็ไปขับรถเล่นนะคือออกไปปากซอยนิดเดียวอ่ะนะฮะปรากฏว่าไปล้มครับหัวฟาดพื้นตอนนี้นักมวยก็ขึ้นชกมวยนะค่าตัวก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับน้องแฝดพันเอกหรือพันโทนี่แหละนะล้มลงไปตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฟื้นหรือยังนะครับก็ขอให้หายกลับมาไวๆนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าจะไปสั้นไปยาวอย่างไรซิ่งบนถนนอันตรายหมวกกันน็อกก็มีอย่างที่ผมรายงานไปนะทางไทยฮอนด้าเขามอบหมวกกันน็อกให้กับสถาบันการศึกษานะอาชีวะหัวแข็งอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในโครงการของเขานะนะครับใส่หมวกกันน็อกครับมาดูเรื่องแข่งขันกันต่อนะน้องกันพัชรกรได้เพิ่มเป็นนะ4สนามแรกก็ได้เพิ่มนะ77คะแนนรวมนะฮะอยู่ที่6ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับมีโอกาสนะลุ้น ท็อป5ได้นะครับก็รอดูต่อไปสนามต่อไปของเอเดมัสโมโต4เอเชียครับ2026นะครับไปแข่งกันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมาเลเซียนะครับ30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับเป็นรายการซัพพอร์ตของ MotoGP รายการมาเลเซียกลางปีนะครับรอเชียร์กันครับสำหรับดาวรุ่งของเรานะในโลกของ MotoGP นะเราจะไปได้ต่อจากพี่ก้องหรือเปล่าต้องรอดูว่าเป็นใครนะครับนะเราเชียร์ๆกันอยู่นะครับส่วนความเร็วในสายน้ำนะครับสนามชิงแชมป์โลกของศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2 WGP1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่ารายการระดับตำนานนะครับ SBT World Final 2026นะครับที่ Record Waterside รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็คว้าแชมป์นะครับเริ่มตั้งแต่โทรฟี่ที่9ของเราก็คือรุ่นจูเนียร์13ถึง15นะครับรันอบาว 1,100 สต็อกนะครับน้องหงหยกนะครับสุภักษยางามสมมิตรนะครับก็จากทีม G-Force Power Sport พัทยานะก็โชว์ฟอร์มหัวใจสู้ในฐานะนักแข่งหญิงคนเดียวแข่งกับผู้ชายในรุ่นนะก็คว้าคะแนนสะสมรวม173คะแนนคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์บนแผ่นดินอเมริกาได้สำเร็จนะครับมาเลข150นะครับก็เป็นแชมป์ที่9ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็มีน้องพายณัฐกิจสุริยะอภิวัฒน์นะครับคว้าเหรียญทองแดงในรุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญใครๆก็ติดอยากจะชมและติดตามเพราะเป็นรุ่นที่แรงและเร็วที่สุดในโลกครับโปรรันอบาว 2,000 GP ครับโอ้สายตาทั่วโลกมองกับรุ่นนี้แล้วครับ9ยอดฝีมือระดับโลกนะฮะรวมถึงไทยด้วยมาแข่งขันรวมถึงมีเจ้าชายนักซิ่งชาวฝรั่งเศสฟองซัวมิโตริแล้วก็ยอดนักบิดนะจากซามูไรญี่ปุ่นครับเคนตะโอคุนะมาด้วยฮะแต่ปรากฏว่าสนามนี้นะการสนิทธิรประทีปครับโอ้โหโชว์ฟอร์มสมราคาทีมชาติไทยครับดับเบิลแชมป์โลก2สมัยนะก็คว้าแชมป์นั้นในสนามนี้นะก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์นะทางด้านของกาสิดิตธีรประชีพธีรประทีปนะครับแซงนักกีฬาจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไปได้นะก็คว้าแชมป์กับทีมชาติไทยนะครับโอ้นะแล้วก็ยังมีรุ่นของโปรแอมรันอบาว 1,100 โอเพ่นนะครับกิติพงษ์เกียรติกมลกุลนะเข้าที่168คะแนนคว้าแชมป์นะครับแล้วก็รุ่นโปรรันอบาว GP นะก็ทางด้านของกาสิดิตที่แซงเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นนะก็คว้าแชมป์โทรฟี่กับไทยนะครับแล้วก็มีทางด้านของนัชพันธ์ศรีสวนนะฮะก็คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์รันอบาวนะ 8-13 รอบแลบแชลเลนจ์นะครับก็คว้าแชมป์เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาของเราที่คว้าแชมป์ที่แผ่นดินอเมริกาและคว้าแชมป์ที่12ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเจ็ตสกีนะครับก็ขอบคุณนะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของภาคเอกชนสำคัญรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์นะฮะใกล้ๆกันนะฮะก็มีการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกรายการที่17สิงคโปร์กลางปีนะครับรอบชิงชนะเลิศที่มารีนาสตรีทเซอร์กิตนะครับเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแชมป์เป็นของมาร์คเวอร์สเตปเพนนะครับนักแข่งจากทีม Red Bull นะครับออกสตาร์ทจากหัวนะฮะแล้วก็นำยาวๆเลยทั้ง62รอบคว้าแชมป์แบบม้วนเดียวจบนะเป็นแชมป์แรกของเขาที่สิงคโปร์นะเป็นการฉลองแชมป์ F1 Race ที่250ด้วยนะครับที่2เนี่ยเป็นชาร์ลส์เดอแคลร์จาก Ferrari นะครับแล้วก็ที่3เป็นคิมี่อันโตโนลีอันโตเนลีจาก Mercedes นะครับ1 2 3นะครับคะแนนรวมคิมี่อันโตโนลีนะครับ340คะแนนจอร์จรัสเซลนะ238คะแนนแล้วก็ลุยส์แฮมิลตัน229คะแนนนะครับสนามต่อไปก็จะไปที่อเมริกานะครับนะ US Grand Prix Circuit of the America สหรัฐอเมริกา 23-25 ตุลาคมนะครับบ้านเราสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game นะครับซึ่งนัดที่2ที่ดอสเตเดียมหัวหมากนะคือคักมากนะครับเป็น SV League ซึ่งวอลเลย์บอลลีกของอาชีพญี่ปุ่นนะมาเปิดทางการที่นอกประเทศเป็นครั้งแรกนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาประเดิมที่ประเทศไทยนะฮะนะเป็นการเปิดนอกลีกนะนอกประเทศของ SV League ของญี่ปุ่นนะฮะซึ่ง SV League นะต้นสังกัดของทีมอย่างซาก้าฮิสะมิสุสปริงนะแชมป์เก่าก็มีน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนะฮะแล้วก็มีทางด้านของทีมอาริซาฮิชิที่มาแข่งขันนะฮะต้นสังกัดของซาร่านุสราต้อมคำนะซึ่งมาแข่งขันกันด้วยนะครับก็สนุกนะฮะไปเชียร์กันนะซาร่าวันเสาร์ก็เล่นแพ้นะเล่นเป็นผู้เล่นวันอาทิตย์ก็เล่นเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับก็กองเชียร์ได้ดูวอลเลย์บอลนะซึ่งเป็นวอลเลย์บอลที่มาแข่งขันกันที่บ้านเรานะเป็นลีกของญี่ปุ่นนะแล้วก็นักกีฬาของเราก็อยู่ใน เกมการขันรายการนี้ด้วยนะครับนะส่วนเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนะครับอาร์เซนอลนะไล่แซงและชนะ2 ประตูต่อ1นะครับคัมแบ็กมาได้นะครับเจมส์จัสตินยิง

0: ไปดึงไปตัดเกมอ่ะนะไปดึงจังหวะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้กรรมการให้ไปเป็นเหลืองที่2เป็นใบแดงพอเหลือ10คนเท่านั้นครับนะฮะก็ทางด้านของเหมือนเสือได้กลิ่นคาวเลือดครับเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงลูกแรกเจเรมี่โดกูลูก2รายันเซกีลูก3เรียบร้อยครับแม่คือ11ต่อ11ก็ดูสนุกนะพอตามหลัง0-1ก็ปิดจอเลยนะเรื่องหุ่นก็แพ้นัดแรกนะครับนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเขาลืมไปเลยว่าเขามีเรื่องของกำลังถูกตัดสินเรื่องของคดีละเมิดกฎการเงิน115คดีนะฮะมาเล่นคึกคักมากนะลืมไปเลยว่าเขามีคดีเรื่องนี้อยู่นะฮะก็มีตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มี18คะแนนแล้วนะเป็นจ่าฝูงชนะ6นัดรวดส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่ที่9นะฮะมี9คะแนนนะครับแมนยูนะครับเจอสเปอร์ที่เหลือ10คนนะแล้วก็เสมอครับแมนยูยิงนำไปก่อนนะครับครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังไบอันเอมโบโมยิงประตูให้แมนยูนำ 1-0 นะครับแต่ว่าดิโรดิโกเบนทาคูนะเจอใบแดงเข้าไปนะครับสเปอร์เหลือ10คนแต่ว่าสเปอร์ทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2ครับโดมินิกโซลันกี้ครับยิงประตูตีเสมอสเปอร์ครับแม่นะก็เจอกันเมื่อไหร่ก็คู่นี้แลกกันสนุกนะครับครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์บุกมากกว่านะนะแต่ว่าเป็นแมนยูนำไปก่อนก่อนที่สเปอร์ตีเสมอนะครับเชลซีโอ้โหเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีอะเอาชนะบอลมัด5ประตูต่อ1เลยนะจอร์แดนไฮเดอร์สันยิงลูกฟรีคิกสวยงามมากมอร์แกนโรเจอร์นะชูอัลเปโตรยิง2ประตูนะแล้วก็โจแดนไฮเดอร์สันนะครับปิดประตูท้ายให้เชลซีชนะ 5-1 ครับแม่เก่านะแก่ยังเก่าอะจอร์แดนไฮเดอร์สันนะคุมตรงกลางของเชลซีได้อยู่หมัดเลยนะฮะเขาเรียกสมัยก่อนอยู่ลิเวอร์พูลเขาเรียกว่าตำแหน่งพี่แปะนะปาดบอลไม่ได้แปะบอลไม่ได้แต่ว่านี่แหละฮะดึงจังหวะบอลช้าได้เร็วได้นะตำแหน่ง box to box เนี่ยจอร์แดนไฮเดอร์สันเล่นได้ดีจริงๆนะครับพาเลทชนะฟอเรสต์นะ 3-1 ฮัลล์ซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน 2-2 นะครับนะนี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลีกอื่นๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่

0: สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20:08
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้วครับ

0: สวัสดีครับบิลักแฟนเพลงเวลาการพี่น้องปองปลายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจกกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลข้อเสนอฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนันทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับอีเกสลันครับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากซุยอีพ่ออีเมลได้สลับเราฟังบอกเรา90ให้ครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในการทำไร่ทำนาผู้ลางคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอายาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดคิดถึงดีเกน้ําสลานคิดฮอดเกษตรพารวยอาขอผู้หลายๆได้อีบ่อีแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามาคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความมั่นอกมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดคิดถึงกับอีเกน้ําสลานกับนายห่างนันทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอบผู้หลายๆก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในหน้าเขาบ้านพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือจังดีเกษตรสัญญากับพี่กำนองนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซ้ำนี้เด้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของหญ้าเรื่องราวของพืชเรื่องราวของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้ก็เลยมาเว้ามาจากซุยอีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษตรเนาะช่วงหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นจังได๋มีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาเจ้าว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไร่นาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเฮาจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกต่อมาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ำจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงเด้อครับเด้อวันพารวยฝาแดงจำไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คำนะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าข้าวใส่ง่ายปลอดภัยวันพารวยเป็นสารสกัดจากสาหร่ายใส่กับวัชพืชในหน้าเขาบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในหน้าเขาเช่นกุ้งหอยปูปลาวันพารวยสามารถใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปเด้อครับเด้อใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกผักปอดหน้ากกหน้าผักแว่นหญ้าปากควายหญ้านกสีชมพูกกขนากกกไส้หญ้าหนวดปลาดุกและหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วันพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปคิดยากบ่ต้องไปหนักอกหนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันพารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วได้ครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใด
1: วิธีการใส่จังไดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางลานหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแกกบ่ช่วยกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทําความเข้าใจว่าการกําจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดผู้ลางคนซื้อไปแล้วบ่ทําความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามอําเภอใจเจ้าของบาดนี้บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยนะครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ล่ะนะครับถ้าพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในนาเขาจะหมดไปนะครับ
0: หรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกียรติสั้นกันนะได้บ่นอได้เด้อครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกียรติสั้นผู้ดําเนินรายการนี่ล่ะโทรมาได้ที่เบอร์064 480-5169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดิไลน์นํานะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นําครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนที่พ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ําสนุกสนานม่วนซื้อโนแซวกันซะก่อนยังบ่มาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเข่านกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเข่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเข่างามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกหนุ่มสำราญ064 480 5169

หลังจากฟังเพลงสุกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้อยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดีเกน้ําซ่านว่าแถวที่ไปซื้ออยู่ไสบ้านนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชั่วน้ําแน่นะครับโบชั่วเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไล่เด้นะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองเบิ่งกันนะดีเกซ่าคือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮานี่ใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้ร่วมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่อแม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําแล้วบัดนี้นะครับวันพารวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกซื้อฟังล่ะครับใบแจบใบกว้างเป็นกกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาหว่านเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งจัดการเลยยะสลาใจยะไปคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ํากับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่น้ํากันมันมาน้ํากันเนาะถ้าบ่มีน้ําเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ําข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับข้าวได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ําแน่อจอแจสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังได๋สำรานบาดนี้นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ําจะไปใส่น้ําประปาใส่น้ําโซลาเซลล์อยู่หาอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ํายี่สาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฟ้าแดงใส่กับหน้าเขาแล้วก็น้ํามันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ํามันพืชอย่างเดียวเด้อน้ํามันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่าคันทอดแล้วพันไฟพันความร้อนแล้วบ่ได้เด้อพ่อนะครับอย่าไปว่าโอ้หรือน้ํามันเฮาคือเหลือหลายแถวเฮาทอดอีหยังอยู่บ้านนี่เอามาผสมรถเปียงบ่แม่นนะครับใส่บ่ได้เด้อให้ใส่น้ํามันที่บ่ทันได้ทอดนะครับน้ํามันที่เฮาซื้อมาใหม่ๆก็ตื่นยามมื้อเช้ามาก็ไปเลยจะไปแต่ดึกจะไปแต่เช้าเพราะว่าหญ้านี่นะครับเราจะกินอาหารตอนที่มีแสงแดดบ่คือต้นข้าวเด้บ่คือพืชต้นข้าวเด้ข้าวนี่จะกินอาหารตอนที่พ่อพุ่งภูเนี่ยเขาจะเปิดปากกินอาหารแต่ว่าหญ้านี่จะสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีแสงแดดมากเพิ่นจะปรุงแต่งอาหารกินเองเวลาเฮาไปฉีดปุ๊บผลิตภัณฑ์ของวันพารวยของเฮาจะสอดแทรกเข้าไปเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปได้ตอนเพิ่นกินอยู่แล้วเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินหยังเข้าไปบาดนี้จะสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเทื่อเดียวเด้คือซึกตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ําก้นน่ะนะครับของเฮาบ่เป็นจังซั่นของเฮาสิคอยไปทําลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะร่วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยเข้าเฮาสิงามเข้าบ่เหลียงบ่แดงได้อีพ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงยุบลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นบ่แต่เอาดอกบ่เป็นเต่าดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทําลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทําลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวร่วงตายนะครับต้นข้าวเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเขาในบ้านย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตดๆออกมาเอ้าซื่นพ่อว่าอยู่ปฏิวาอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันตรายใส่ง่ายปลอดภัยต้องใส่เวลาแน่จักหน่อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่อแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไล่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นเข่าไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่แน่จักหน่อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทำไปเมื่อยก็เซาตัวอีพ่อแม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นําเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเทียเพิ่นก็ฟ้าวน้ําเงินน้ําคําเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดให้เฮาบ่ได้ปานใดอีพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นําคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเต่าก็อยากให้อีพ่ออีแม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาคอนนุ่นเด้อันเสียงศิลาคอนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าฉีดออกไปเรื่อยๆฉีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเงยเวลามาก็เซาก็พักผ่อนส่วนตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปนําอยู่เถียงไห้เถียงนาไปพร้อมส่วนตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

0: ตั้งให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

หลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวนซื้อโนเซลกันไปแล้วให้อีฟอีเมียกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับดีเจสลานนะครับไปนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจ่าด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบื้องจากนึงแล้วก็เป็นตะเลือต้นซาดเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาต้นทุนสูงสูงนะครับปัญหาเกิดหลายหลายครับอีฟอีเมียเป็นตะเลือต้นคือยังนี่ผู้ลงคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเรียบร้อยแล้วออกเข้าไปขายจังสินะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าแต่สงสารอีดีเด้อครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับจึงได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะดีเกซันกับมาบอกมาจ่าซื้ออีฟอีเมียได้สำหรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้อครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่จังสิไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฟ้าแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้อครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้อครับการกำจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับการบ่กำจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแน่เฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาวานมันก็เกิดอยู่นั่นแหละครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้กับลำรถเกี่ยวเกี่ยวหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดแหละครับพี่น้องวันนี้จะว่ามันยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่ามันเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกบ่สิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่เขาปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ำแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้เฮ็ดเขาปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกกังได๋มันแจ่มเฮ็ดออกแก้ให้ดีแล้วบ่ได้ยังมาตีแล้วก็มาวี่มายังเขารีบออกเสร็จแล้วก็ดงใหญ่ๆนั่นเนาะแนวใหญ่ๆวี่ออกเสร็จแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี่ปั๊บวี่ปั๊บเอาเฟี้ยงขวดเฟี้ยงขวดฟางออกแก้ให้ดีร่อนแกกแซกครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมาหยังเสร็จแล้วก็ไปตกกาท่านเที่ยวก็บ่ตกก็เขาว่านจังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยเนี่ยว่าซั่นก็ต้องปั๊บรถแต่ว่าเขาหยังต่อเขาหยังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเสียนะครับในการกำจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสุปีเฮาก็จะได้เขาเพิ่มสุปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโรคร้างแท้แน่นอน 100% เลยครับพี่น้องเนาะท่าให้เลยครับ100ทั้ง100เลยครับพี่น้องจะไปคิดว่าโอ้ยหน้าข่อยบ่มีหญ้าดอกอย่าไปว่ามีทุกปีนะครับขึ้นทุกปีกำจัดทุกปีได้พี่น้องเด้อคอยเฮ็ดไปถ้าเฮาบ่เฮ็ดถ้าเฮาบ่กำจัดนี่บ่ประสบความสำเร็จดอกครับพี่น้องปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆเลยคือตรงนี้แหละกับปัญหาเลี้ยงน้ำแน่เลี้ยงดินแน่เลี้ยงหญ้าแน่3เรื่องนี่ล่ะที่มันสร้างปัญหาอยู่นี่ให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาได้เจอปวดหัวพร้อมแต่ตอนนี้การปวดหัวจะลดน้อยถอยลงแล้วในเมื่อมีวันพารวยมาฝากพี่ต่อน้องถ้าสินค้าบ่ดีสินค้าบ่ตอบโจทย์นะครับลูกเต่าบ่มาบอกมาจ่าซุยบ่อีเมลได้สำหรับเราฟังหรอกเพราะว่าดีเกนสลานก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดนาเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดนาเฮ็ดนามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังไดนะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังไดนะครับอากาศเป็นจังไดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังไดการปรับเปลี่ยนในการทำการเกษตรมอสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่ายังเหลืออยู่เหลือกินนั่นแหละอีพ่อแม่เนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เข้าในเราก็ได้เนาะอาลังเทียผู้ลางคนก็บ่ชนเด้อาได้เข้าหลายๆก็ไปขายหมดกับพี่น้องขายแล้วก็ตีนั่นตีนี่เอามาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาไล่กาจ๋าอยู่แต่เขาดีดเขาเด้งเจ้าเอามาหยังเจ้าบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อเขาหยังก็ว่าไปอีกเด้บาดนี้เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังไหนล่ะบ่ซื้อบ่นี่ที่แกเมียมาไว้ตีนะครับแกมาไว้ใส่ซุ้มไก่ตีติบ่นี่ไก่ตีก็บ่กินเด้อบ่ได้กินในหญ้าเด้อไก่ตีก็กินข้าวเด้อข้าวชั้นนึงบ่ดิบ่นี่อีไว้แมวมาสีแล้วบ่นี่เกษตรกรเฮาแท้จริงเฮ็ดหน้าสิได้กินข้าวครับเฮ็ดหน้ากินหญ้ากันแม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เด้อครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจ่าซุ้ยอีไว้แมวได้สำหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เดี๋ยวบ่มีเวลาหมดอีกเด้อพ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะเสียเวลาพาจากก็ขอบุญขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสลับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนเหมือนเดิมละแจมลาพาจากอีพ่ออีแม่ไปมื้ออื่นก็งอคงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องจนว่าฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังสิหนีจากอีพ่ออีแม่เนาะเรื่องราวของมันเรื่องราวของอ้อยก็สิมาเว้ามาจ่าซื้อมือซื้อเว้นไปจังสิละสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่ออีแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี้ก็ได้ฝากไว้นะครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการเด้ออีพ่ออีแม่เด้อในเมื่ออีพ่ออีแม่ได้สลับเราฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราไกลๆก็โทรหาเพิ่นเด้อสําหรับมื้อนี้เกษรานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

ศูนย์จำหน่ายวันผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำราญการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร0644805169ดีเกสำราญอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนาคานุมพรโทร0898419355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย้าข้างท่อกสอำเภอบ้านดุงโทร0807552210อำเภอนำสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้างัวโทร0898419355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์โทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร0644805169

0: สร้างให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าไส้ง่ายปลอดภัย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพร

0: สิทธิก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269-2530 และ084 247-9394 ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
2: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
3: ตื่นเศร้าก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเข่าตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเข่าตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการ อย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมวันนี้นะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าสังเกตตัวเองเคยสังเกตตัวเองกันไหมว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบหรือเปล่ากินข้าวไม่ตรงเวลานอนดึกทำงานหนักหรือจะแทบไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายเลยสิ่งเหล่านี้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยนะคะหลายคนเลยนะคะที่จะคิดว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วนะคะเราเริ่มต้นได้จากเรื่องง่ายๆเลยคือรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและสิ่งสำคัญที่สุดคือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหากเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นได้ค่ะในวันที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบนะคะร่างกายของเราจะเหนื่อยล้ามากๆเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายจึงเป็นเหตุผลที่หลายๆคนนะคะเลือกที่จะรับประทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะเพื่อการดูแลสุขภาพน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกในกล่องสีส้มนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าได้รับการพัฒนาและการคัดสรรมาอย่างดีเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแต่สิ่งสำคัญที่สุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่ใช่ยานะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อที่จะไปกระตุ้นเซลล์หรือทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยล้านะคะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีและยังจะต้องรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะหากพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยที่จะสามารถนำมาใช้ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของพ่อจ๋าแม่จ๋าได้นะคะผลิตภัณฑ์น้ำคุดตราแซนบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกจากธรรมชาติที่สาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะเพราะว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่รอให้ร่างกายเราป่วยก่อนนะคะแล้วเราค่อยเริ่มเนาะแต่เป็นการใส่ใจตัวเองในทุกๆวันนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีพลังในการใช้ชีวิตแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักอย่างเต็มที่น้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% เลยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นทางเลือกจากธรรมชาติรับประกันเลยนะคะไม่มีส่วนผสมของยาไม่มีส่วนผสมของสารสเตอรอยด์แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียพ่อจ๋าแม่จ๋าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ซาวล่าพาขวัญคัดสรรสิ่งดีๆมาให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้รับประทานแน่นอนนะคะ
1: โอ้ยเจ็บท้องปวดท้องแสบลำไส้นี่จังแม่งทรมาน
2: กินน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเบิ่งเด้อสิลืมอาการเจ็บปวดท้องไปได้เลยค่อยกินเป็นประจำบ่ว่าสิเจ็บสิปวดท้องอาการปวดแข้งปวดขาปวดน้ำตนปวดน้ำโตก็หายไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้สบาย
1: เอ้าดีคือความเพิ่นว่าอีหลีตัวล่ะค่อยกินแล้วมีแห้งไหลหายเจ็บหายปวดน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่ สาวพาขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่คุณสุเทพเล่าให้ฟังคุณสุเทพเล่าบอกว่าปู่ของแกเนี่ยไม่ชอบแมวเอามากๆเลยเพราะว่าเมื่อเด็กๆนะปู่เป็นเด็กวัดเนื่องจากที่บ้านพ่อแม่ของปู่นะจนแล้วที่วัดเนี่ยเขามีแทงน้ำก่อสร้างเป็นปูนใหญ่มากเลยอยู่ที่ข้างกุฏิพระเพื่อจะเอาไว้เก็บน้ำฝนที่รองจากหลังคาแล้วก็มีก๊อกเปิดเด็กๆก็กินน้ำกันที่ก๊อกนี้ล่ะปู่เองก็กินอยู่เป็นประจำแต่แล้ววันหนึ่งปู่ก็บังเอิญได้ยินพระคุยกันว่าน้ำในถังเก็บนั่นมันไม่สะอาดนะแมววัดมันขึ้นไปขี้กันบนหลังคาพอฝนตกน้ำฝนก็ล้างขี้แมวไหลลงมาในแท้งแล้วไม่ว่าเด็กหรือพระก็กินน้ำในแท้งกันทั้งนั้นมันจะมีพยาธิมีตัวเชื้อโรคอยู่คุยกันคล้ายๆจะปิดแท้งเลิกใช้นะแต่ก็ไม่รู้จะให้ใช้น้ำที่ไหนเป็นน้ำกินน้ำบ่อก็ไม่สะอาดแล้วขุ่นอีกด้วยปู่รู้อ้วกแตกเลยไม่กินน้ำที่นั่นอีกเลิกเป็นลูกศิษย์วัดเลยแล้วก็เกลียดแมวตั้งแต่นั้นไม่ยอมเลี้ยงแมวเอาไว้ที่บ้านแมวบ้านอื่นมาที่บ้านปู่ก็จะไล่มันไปไม่ให้มาเกะมากะพอแก่ตัวปู่ต้องอยู่บ้านคนเดียวที่บ้านริมแม่น้ำท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านของปู่เพราะว่าย่าตายไปก่อนแล้วลูกๆของปู่สามคนนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยลุงอั๋นเป็นลูกคนโตไปอยู่ปากใต้บ้านเมียป้านีไปอยู่กรุงเทพทำงานโรงพยาบาลส่วนพ่อคุณสุเทพนี่ก็ไปทำงานอยู่ที่โคราชว่างๆก็ขับรถไปเยี่ยมปู่มันเป็นเพราะว่าปู่ไม่ยอมไปอยู่กับลูกคนไหนแกอยากจะอยู่บ้านริมแม่น้ำที่แกอยู่มาตั้งแต่แต่งงานกับย่าอยู่มาไม่เคยย้ายไปอยู่ไหนเลยแกเคยไปอยู่กับป้านีลูกสาวแกที่อยู่กรุงเทพแต่อยู่ไม่ได้แกไม่ชอบพื้นปูนเหยียบย่ำแล้วทำให้เท้าของแกบวมแล้วแกก็ไม่ชอบกลิ่นน้ำประปาแกเหม็นคลอรีนกินน้ำไม่อร่อยแล้วก็แกเหม็นกลิ่นน้ำมันรถควันพิษด้วยพ่อเคยชวนแกมาอยู่ที่บ้านปู่ก็มาเที่ยวพักอยู่สักสองสามคืนแล้วก็อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแกอยากจะอยู่ที่บ้านที่แกเคยอยู่อ่ะแกบอกพ่อว่าอยู่บ้านนั้นแล้วสบายใจมีความสุขปู่ก็เลยต้องอยู่คนเดียวใครว่างก็ไปเยี่ยมปานีบ้างพ่อคุณสุเทพบ้างส่วนลุงอั๋นอยู่ไกลถึงปากใต้นวลก็ไปมาลำบากไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมปู่ช่วงที่ปู่แก่ๆแล้วก็อยู่คนเดียวนี้มีแมวลายตัวหนึ่งเป็นตัวเมียมันมาอยู่ที่บ้านปู่เองปู่ไม่ได้เลี้ยงอ่ะแต่มันชอบมาจับหนูกินมันปราบหนูจนปู่ไม่ไล่มันแถมยังให้ข้าวมันกินซะอีกด้วยพ่อก็ยังแปลกใจที่ปู่เลี้ยงแมวปู่จะไม่ชอบกว่าตอนที่มันเป็นสัตว์นะเพราะว่าไอ้พวกตัวผู้มันจะมากัดกันเสียงดังหนวกหูแล้วนางลายก็จะต้องตั้งท้องมีลูกปู่ก็ไม่รู้จะห้ามมันได้ยังไงปู่ก็เลยจับมันใส่กรงนกขังไว้ไม่ให้ไอ้พวกตัวผู้มายุ่งได้นางลายก็ร้องกระวนกระวายจะออกจากกรงปู่ก็ต้องใจแข็งไม่ยอมตามใจมันจนผ่านช่วงเป็นสัตว์แล้วปู่ถึงได้ปล่อยมันปู่เล่าให้พ่อฟังว่านางลายน่ะเป็นแมวแสนรู้มันไม่ขับถ่ายเลอะเทอะเวลามันปวดนี่มันเข้าห้องน้ำได้เองก็ห้องน้ำที่บ้านปู่นั่นแหละขึ้นไปนั่งยองๆริมคอหานมันหันก้นหย่อนลงมาในคอหานถ่ายหนักถ่ายเบาเรียบร้อยเหมือนคนเลยปู่แปลกใจมากในครั้งแรกแกถึงก็ถามมันวันนี้เองรู้ด้วยหรือว่าจะต้องทำอย่างนี้เองนี่มันคนหรือแมวกันวะเนี่ยเวลาที่ปู่พูดกับมันก็ดูเหมือนว่ามันจะรู้ภาษาที่ปู่พูดกับมันตอนหลังเมื่อปู่เหงาปู่ก็เลยคุยกับนางลายมันก็เลยเป็นเพื่อนของปู่ปู่บอกว่านางลายมันคงจะใกล้จะได้เกิดเป็นคนแล้วมันถึงได้แสนรู้อย่างนี้ความแสนรู้ของมันทำให้ปู่คิดเลยไปถึงว่ามันอาจจะเป็นย่าที่มาเกิดเป็นแมวเพื่อชดใช้หนี้กรรมที่ย่าเคยทำกับแมวลายตัวหนึ่งเอาไว
4: ้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
3: ปู่เล่าว่าย่าเนี่ยเคยเอาไม้คว้างแมวลายตัวหนึ่งโดนขามันเข้าอย่างแรง ทำให้แมวตัวนั้นเดินขากระโผลกกระเพลกตัวย่าเองตอนแก่ก็ขาไม่ดีเหมือนกันเห็นย่าขาไม่ดีแล้วก็ทำให้ปู่นึกถึงแมวตัวนั้นย่าอาจจะยังใช้กรรมไม่หมดก็เลยต้องมาเกิดเป็นแมวชดใช้กรรมเก่าชาตินี้อีกรอบนึงหมดกรรมแล้วก็คงจะไปเกิดเป็นคนตอนเด็กๆปู่ไม่ชอบแมวแต่กลายเป็นว่าเมื่อบั้นปลายชีวิตปู่ต้องอยู่กับแมวโดยมีแมวเป็นเพื่อนปู่แก่มากแล้วผมงอกขาวหมดหัวแล้วแต่ปู่ไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพก็ยังดีเพียงแต่อายุล่วงเข้า76ปีเท่านั้นเองนางลายอยู่กับปู่นาน3ปีแล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายปลายปีนั้นน้ำท่วมล้นตลิ่งขึ้นมาเนืองนองใต้ถุนเรือนปู่จะไปไหนก็ใช้เรือพายไปแต่ตามธรรมดาแล้วปู่ไม่ค่อยไปไหนละยิ่งอายุมากปู่ก็ไม่อยากไปไหนแต่วันนั้นปู่มีธุระสำคัญมันจำเป็นตาคนหนึ่งเป็นเพื่อนรักของปู่จะตายปู่ก็จำเป็นจะต้องไปเผาศพเพื่อนเพื่อนคนนี้ตอนหนุ่มๆรักกันมากไปไหนไปกันมีอะไรช่วยเหลือกันไม่เคยทอดทิ้งกันเลยแล้วในช่วงนี้นางลายมันก็กำลังเป็นสัตว์ปู่ก็เลยต้องจับนางลายใส่ในกรงนกแล้วตั้งกรงเอาไว้ริมระเบียงตั้งใจว่าถ้ามันขับถ่ายก็ให้มันลงน้ำไปเลยแกก็ไม่รู้แกตั้งกรงหมิ่นไปหน่อยหรือยังไงกันแต่เมื่อปู่เผาศพแล้วกลับมาเย็นมากแล้วก็มองไม่เห็นกรงที่ตั้งไว้ดูที่ข้างล่างโอ้น่าสงสารนางลายกรงที่ตั้งไว้มันตกลงมาจมน้ําแล้วนางลายก็อยู่ในกรงนั้นน่ะจมน้ํามิดกรงเลยนางลายช่วยตัวเองไม่ได้ปู่น้ําตาไหลปู่คิดว่าการที่กรงมันจะหล่นลงมาได้มีสาเหตุอื่นด้วยไม่ใช่เป็นเพราะแกตั้งกรงหมิ่นไอ้พวกแมวตัวผู้มันอาจจะมาตะเกียกตะกายหรือมากัดกันจนไปกระแทกกรงขยื่นเลื่อนหล่นจนโครมลงไปข้างล่างหรือไม่ก็นางลายเองกระวนกระวายตะกายตะเกียกจนกรงมันเลื่อนพลัดตกลงไปไม่ว่ามันจะตายเพราะเหตุอะไรแต่ปู่ก็รู้สึกผิดปู่ก็ไม่สบายใจอยู่นานปู่อยู่คนเดียวอย่างเงียบๆหงอยเหงาป้านีจะหาแมวตัวใหม่ให้อยู่เป็นเพื่อนปู่แต่ปู่บอกว่าไม่เอาแล้วแค่ตัวเดียวก็บาปพอแล้วทั้งพ่อทั้งป้านีแล้วก็ลุงอั๋นเป็นห่วงปู่กันมากพ่อก็เลยตัดสินใจเป็นไงเป็นการต้องเอาตัวปู่มาอยู่ที่บ้านให้ได้ให้ป้านีช่วยพูดให้ปู่ตกลงป้านีก็ช่วยกันพูดกับพ่อแต่ปู่สายหน้าพูดออกมาว่ากูไม่ไปไหนทั้งนั้นเนี่ยใครอยากจะมาอยู่ที่บ้านนี้ก็มาอยู่ได้แต่ปู่จะไม่ไปอยู่ที่อื่นปู่จะขอตายที่บ้านปู่อย่าว่าอย่างนั้นป้านีกับพ่อก็จนใจป้านีขอให้คนข้างบ้านเขาช่วยดูปู่ให้ป้าคนนั้นช่วยทำกับข้าวให้ปู่กินด้วยแล้วก็ช่วยดูด้วยว่าปู่ต้องการอะไรให้เงินค่าข้าวปลาอาหารแล้วก็ค่าเหนื่อยด้วยป้าคนนั้นก็ตกลงเพราะว่าอยากจะช่วยอยู่แล้วสงสารคนแก่ป้าที่ใจดีมีน้ำใจคนนั้นก็ช่วยดูแลปู่ทำกับข้าวส่งให้ปู่ส่วนข้าวนี่ปู่จะหุงเองแต่บางทีก็ไม่หุงป้าคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องหุงให้มันยุ่งยากหรอกคนเดียวปากเดียวท้องเดียวจะเอาไปให้พร้อมกับข้าวเลยพ่อก็เลยซื้อข้าวเป็นกระสอบยกไปไว้ที่บ้านนั้นน่ะก็นับว่าปู่หมดภาระเรื่องข้าวปลาไปได้ปู่นอนไม่ค่อยหลับตื่นเร็วมากพ่อบอกว่าตีสองตีสามตื่นแล้วตื่นแล้วก็นอนไม่หลับสิแต่ก็นอนอยู่จนตีสี่ถึงได้ลุกจากที่นอนทำโน่นทำนี่แต่ปู่ก็นอนแต่หัวค่ำมากทุ่มสองทุ่มปู่ก็เข้ามุ้งนอนแล้วก่อนปู่จะมีอันเป็นไปมีเรื่องแปลกๆที่ปู่เล่าให้พ่อฟังคุณสุเทพได้ยินก็นึกกลัวนั่นก็คือปู่มักจะฝันว่ามียักษ์มาไล่จับปู่ปู่จะต้องวิ่งหนีจนเหนื่อยมากแล้วก็วุดวิดจะโดนจับได้ปู่ก็จะสะดุ้งตื่นแล้วก็จะยังเหนื่อยหอบอยู่เหงื่องี้เปียกชุ่มตัวเลยฝันแบบนี้หลายหนหลายครั้งมากปู่อยากจะรู้เหลือเกินว่าทำไมฝันอย่างนั้นได้มันจะเป็นลางอะไรที่ไม่ดีไม่งามหรือเปล่าแต่ปู่ก็ไม่ได้ถามใครที่บ้านปู่นี่ปู่ใช้น้ำจากแม่น้ำอาบน้ำที่ไหลมาตามธรรมชาติพอหน้าแล้งน้ำลดลงไปแล้วสะพานที่ปู่ทำไว้ไต่ลงไปยังแม่น้ำทอดยาวจากบนตลิ่งไปสู่แม่น้ำนั้นก็โผล่จากจมน้ำสะพานนี้มันสูงเพราะว่าตลิ่งมันสูงเมื่อน้ำลงปู่ต้องไต่สะพานลงไปอาบน้ำปู่เคยตกสะพานนี้มาแล้วถึงขนาดขาหักเดินไม่ได้อยู่หลายเดือนแต่ก็นับว่าโชคดีที่ปู่กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นคราวหลังนี่ทำให้ปู่ย่ำแย่คือเย็นวันหนึ่งปู่ลงไปอาบน้ำเกิดพลัดหล่นตูมลงไปในน้ำ แต่น้ำไม่ลึกเพราะว่าเป็นชายตะลิงปู่ก็ถึงกับสลบเพราะหัวฟาดตะขอนไม้ดุ้นหนึ่งปู่สลบแล้วจมน้ำด้วยคงจะพักใหญ่พอดีมีคนพายเรือมาเห็นเข้าก็ช่วยปู่นำตัวส่งโรงพยาบาลปู่ฟื้นขึ้นมาจำอะไรไม่ได้สมองขาดอากาศไปชั่วขณะนั่นก็แย่พอแล้วแถมต่อมาก็เกิดติดเชื้อมาอีกก็ยิ่งทำให้เลวร้ายไปกันใหญ่ปู่จากไปไม่ได้สั่งเสียร่ำลาใครเลยโอ้น่าสงสารปู่นะปู่ตายแบบเดียวกับนางลายเลยคือจมน้ำตายถูเวรกรรม
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวเล่าพ่อขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
2: แม่อัมพรยศพานา
3: ค่ะอยู่บ้านอะไรนะคะแม่อ
2: ยู่บ้านหงสาวดีตำบลสร้อยพร้าวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
3: จ้าค่ะแม่ก่อนที่แม่จะทานน้ำมังคุดแม่เป็นอาการยังไงคะถึงได้มาทานน้ำมังคุด
2: แม่เก็บท้องลำไส้แม่ไปหาหมอนี่แม่หมอบอกแม่ว่าแม่เป็นลำไส้อักเสบ
3: ค่ะ
2: วันนี้แม่ไปหาหมอเที่ยวไปหาตั้มหมอกับพ่อทุเล่า
3: จ้าม
2: ันว่าเศร้าวันนี้แม่เลยในยินเว้านี่ละในยินนั้นได้อยู่เว้านี่ย่าอยู่ข้างบ้านย่าได้บอกว่าเสียนน้ำมันมังกรมากินเบิ่งเปียงว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะ
3: จ้า
2: แม่ก็เลยไปสั่งอ่ะละสุดแรกน่ะแม่เลยสั่งสั่งมากก็กินกับพ่อทุเล่าเพิ่นบ
3: ่
2: ก็ให้ยก
3: จ้า
2: วันนี้แม่ก็สั่งสุด2มากินกับมันก็ดีกว่าเก่าขึ้นเรื่อยๆนะ
3: จ้า
2: วันนี้ย่าแม่บ่มีเงินแม่ก็บ่ได้สั่งติดต่อกัน
3: ค่ะแม
2: ่บัดนี้แม่ก็เลยอันคันนี้เงินแม่ก็สั่งสุดที่3
3: จ้าก
2: ินแม่ก็ไข้อยู่แม่บ่ได้ไปหาหมอจักเทื่อเด้
3: จ้าแม
2: ่มาแม่บ่ได้ไปหาหมอ
3: จ้า
2: ก็เป็นคันแม่กินของแถลงแบบกินส้มกินหยังกินนั่นตําส้มตํายังกันมันนั่นแถลงของแถลงกินแล้วไม่จังซี่
3: จ้า
2: แม่ก็เจ็บขึ้นมาเป็นหูบอาการมีอาการแม่นว่าแม่ก็เลยสั่งมากินอีกเลยกินกันไข่โยกันกินต้องไปกันไข่โยกินเมื่อแล้วกันแม่มีเงินสั่งมากินติดต่อกันก็จะดีแม่ว่า
3: ใช
2: ่แม่ก็เลยอันสั่งสามสูตรสี่สูตรเนาะแม่ได้สั่งสี่สูตรเนาะ
3: จ้าแม
2: ่สูตรที่สี่นี่แม่ก็กินข้าอยู่นี่กับไข่โยแม่เป็นช่วงเก็บทองนี่แม่เลยเสี่ยงมากินอีก
3: โอ้จ้าแม่แต่ว่าพอทานแล้วมันก็มันทุเลาขึ้นเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้ามันแต่ว่าแม่ว่าบางงานนั่นสุดที่3เนี่ยแม่กินมันแม่ก็ไข่อยู่ดิ
3: จ้า
2: แม่ว่าจะคล้องไข่กินทุกอย่างบัดนี้แม่นบ่
3: จ้าก
2: ินทุกอย่างเลยบัดนี้เอาไปมามันก็สิกินน้อยอีหยังมันก็สิผิดตัวแม่ว่าก
3: ิน
2: ร
3: ู้
2: ก็ดูเนาะกินต้มน้ำใหม่กินซุปน้ำใหม่แม่นบ
3: ่จ้าม
2: ันก็สิผิดมันเลยส้มเก็บอีกแม่เลยสั่งมากินกินลงไปก็ไข่อยู่
3: จ้า
2: แต่บัดแม่กินยานี่มาแม่ก็บ่ได้ไปหาหมอสักเทื่อดอก
3: ค่ะแม
2: ่แม่ก็ว่ามันสิไข้อยู่ติแม่ว่า
3: เออจ้าแต่แปลว่าทานแล้วมันถูกกับตัวเราเนาะแม่เน
2: า
3: ะ
2: จ้าจ้าพิษแต่ว่าแม่ก็อ้วนขึ้นดิน้ำหนักแม่
3: โอ้กินน้ำมังคุดเราอ้วนขึ้นทุกคนเลยเพราะกินข้าวแซ่บ
2: น้ำหนักแม่ขึ้นเฉยแม่ตะกี้แม่62เดี๋ยวกิน60มันมายังอยู่ตอนแม่กินต่อกัน2 3สูตรทั้งหัน
3: จ้าก
2: ินมา64
3: โอ้
2: 65แม
3: ่จ้าแม่
2: เดี๋ยวนี้65ไปเดี๋ยวนี
3: ้โอ้จ้า
2: โอ้ยแม่ว่าบวชมาบัดนี้
3: ค่ะอ
2: ยากจะได้สั่งหมอจะสั่งมากินเองนี่ก็พลาดไปตรวจดอก
3: จ้าแม่เดี๋ยวลูกจะขอเอาไปออกในรายการวิทยุนะคะแม
2: ่โอ้ยเป็นแต่อยากอายบ้างล่ะลูกแม
3: ่ไม่ต้องอายเผื่อแบบคนที่เขามีอาการเดียวกันกับแม่นะคะเขาจะได้ฟังแล้วเดี๋ยว
2: แม่คือตั้งที่แรกอยากซื้อมากินแม่ก็ว่าเอ้าก็เป็นจิตคือไข้ๆอยู่แม่ว่าเนาะ
3: จ้
2: าอันนี้มันก็คนคือว่าล่ะคนบ้านนอกบ้านนานบ่มีรายได้เนาะลูกมันก็บ่มีเงินเวลามีเงินแน่ก็จึงค่อยสร้างมากินนะแม่
3: จ้าแม่จ้า
2: จ้าถ้าว่านั่นก็กินดีอยู่เด้ออันน
3: ี
2: ้อันกวดน้อยๆนั่น
3: กวดโอ้น้ํากระชายเนาะแม่เน
2: า
3: ะ
2: ก็ใช้ขาวกระตีอยู
3: ่แม่ว่าจ้าค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: จ้า
3: ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น จังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
5: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
4: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
6: เรื่องของผีของเปรตเนี่ยเมื่อ10ปีล่วงมาแล้วลุงคนหนึ่งเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีอยู่ที่ในหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนเคร่งขรึมไม่ค่อยพูดจาอะไรกับใครบางวันเช้าๆแกใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเมียของแกเสียมากกว่าที่จะเป็นคนใส่เล่ากันว่าเมียคนนี้เป็นเมียคนที่3 2คนแรกตายไปแล้วและแกก็ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวไม่ว่ากับเมียคนไหนก็ตามวันหนึ่งแกตายอย่างน่าประหลาดที่ประหลาดนั่นก็คือหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ภายหลังก็สรุปกันว่าหัวใจล้มเหลวเมียแกเล่าว่าแกเข้านอนตอนเกือบจะเที่ยงคืนแกมักจะนอนดึกโดยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างของแกอยู่ในห้องพระเนี่ยก็ไม่เคยรู้ว่าแกทำอะไรเพราะว่าแกปิดประตูลงกลอนเปิดเข้าไปไม่ได้มีคนเคยพูดกันว่าแกคงจะติดต่อกับพวกพูดผีและวิญญาณข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้แม้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแกจะออกมาว่าหัวใจล้มเหลวแต่คนก็ลือกันว่าสาเหตุแท้จริงน่าจะมาจากพูดผีปีศาจที่แกติดต่อมันอยู่ทีนี้เล่าจากปากคำของเมียแกว่าแกนอนเกือบจะเที่ยงคืนพอเข้านอนแล้วดับไฟมืดแกก็พูดพึมพำเมียแกนอนอยู่ข้างๆก็ถามแกว่าพูดอะไรแกก็บอกแกไม่ได้พูดอ้าวถ้าอย่างนั้นบ่นอะไรอ่ะไม่ได้บ่นไม่ได้พูดอะไรเลยก็ได้ยินนี่แกก็ยืนยันว่าแกไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเมียของแกมาคิดทบทวนในภายหลังแล้วขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆก็จริงแต่เมื่อนึกไปแล้วมันไม่ใช่เสียงของผัวมันเป็นเสียงคนอื่นนะดูมันจะพูดว่าเอาละหมดเวลาแล้วพอเช้าถึงได้รู้ว่าคนทรงคนนั้นไม่ตื่นแล้วเสียงนั้นจะต้องเป็นเสียงของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นตัวคำพูดนั้นคล้ายกับว่าเป็นผู้มานำวิญญาณของคนทรงไปเช้านั้นเมื่อคนทรงไม่ตื่นเมียก็ตกใจมากก็เรียกคนมาช่วยแต่มันก็สายไปแล้ว ตอนตั้งสวดคืนแรกก็เกิดเรื่องแปลกปรากฏว่ามีแมวดำสนิทตัวหนึ่งไปป้วนเปี้ยนอยู่ข้างโลงศพคนก็ช่วยกันไล่ไปมันก็ไม่ไปต้องหาไม้มาไล่ตีมันถึงไปเป็นแมวตัวผู้ตัวโตเลยทีเดียวล่ะหน้าตาเขามันน่ากลัวคนไปไล่มันจ้องมองตาไม่กระพริบมาทำท่าจะขู่เสียอีกด้วยไล่ไปแล้วสักพักมันก็หวนกลับมาอีกคนก็กลัวกันว่ามันจะมากระโดดข้ามโลงศพเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าแมวดำข้ามศพนั้นจะลุกขึ้นมานั่นก็ย่อมเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดมันก็เกิดอย่างปุ๊บปั๊บแมวดำกระโดดข้ามโลงไปจริงๆมันกระโดดข้ามไปปุ๊บทันทีทันใดเสร็จแล้วก็เกิดเสียงครุกครักเหมือนกับศพดิ้นส่วนไอ้ดำตัวนั้นหายลับไปแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้โลงมีแต่จะพละหนีกันออกมาห่างๆรอดูเหตุการณ์กันครู่ใหญ่ไม่เห็นมีอะไรโผล่จากโรงก็ค่อยสงบกันลงได้คนใจกล้าขี้เมาเข้าไปเปิดดูตะแก่มองลงมาในโรงแกสายหน้าบอกไม่มีอะไรนอกจากเชือกตราสังขาดกระจุยต้องเรียกสับปะเลอมามัดตราสังใหม่จนเรียบร้อยแค่นั้นก็หนาวไปตามๆกันแล้วพอตอนเผาก็มอดไหม้ยากเย็นดูน่ากลัวเสียจริงๆเมียต้องจุดธูปบอกแล้วบอกอีกหลายครั้งกว่าจะเผาไหม้หมดลือกันว่าแกเป็นห่วงเมียเพราะเมียยังสาวขาวสวยหุ่นดีเผาแล้วเสร็จสับวิญญาณก็มาวนเวียนรอบบ้านคืนแล้วคืนเล่าหมาเห่าหอนกันโหยหวนเกือบจะทุกคืนเมียก็กลัวจนไม่เป็นอันหลับอันนอนต้องวานญาติมานอนค้างเป็นเพื่อนภายหลังจากนั้นราวๆปีหนึ่งก็มีคนพูดกันว่ามีคนเห็นเปรตของแกยืนสูงปรี๊ดอยู่ใกล้ๆบ้านทีแรกก็นึกว่าต้นตาลแต่นึกได้ว่าแถวนั้นไม่เคยมีต้นตาลก็เลยแงนหน้าขึ้นไปมองดูก็เห็นว่าเป็นเปรตตาแดงจ้าอยู่ในความมืดพูดกันว่าตามธรรมดาคนทรงเนี่ยตายแล้วจะต้องไปอยู่ในที่ดีๆแต่ทำไมแกมาเป็นอย่างนี้ก็สงสัยกันว่าแกคงจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยจะดีเอาไว้ครับแต่ก็เป็นเพียงข้อสงสัยเท่านั้นไม่มีใครสามารถจะแก้ปริศนานี้ได้เลย
4: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
7: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดมาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงเนาะแม
2: ่จ้ะ
1: ครับถามแม่ชื่อจังไหนครับแม
2: ่ชื่อแม่ท้องสีโค้งสัมพันธ์จ้ะ
1: อยู่บ้านเลขที่
2: ที่หนึ่งทำหนึ่งจ้ะตำบลบางชมพูเหรอจ้ะ
1: อันนี้บ้านอย่างครับแม
2: ่บ้านทรัพย์เจริญ
1: บ้านทรัพย์เจริญตำบลบางชมพู
2: จ้ะ
1: อำเภอหนองบ่อแดงเนาะ
2: จ้ะ
1: ครับถามเลยคุณแม่ว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
2: ปวดขา
1: ครับ
2: ปวดขาตั้งแต่ในเชียงมาหอดกระโพกทีละตอนเชียงลูกก็ยังโซ่ต้องบีบต้องหนวดตะกอนไว้ลูกได
1: ้ครับ
2: มากินน้ำมังคุดแต่เดี๋ยวนี้ว่าใครขัดใครปวดดอกยันนะ
1: ครับ
2: ต้นขา
1: เริ่มกินน้ำมังคุดนี่ไอ้ผู้ใดมีผู้ใดแนะนำครับแม
2: ่ฟังวิทยุ
1: ฟังวิทยุครับ
2: ฟังย้ำมาแรงหันไปพ่อย้ำมาแรง
1: ครับ
2: มือเศร้าไปเอาเลย
1: ซื้อมาจากขวดครับที่แรก
2: เอาขวดเดียว
1: มาลองกินเบิ้ง
2: มากินเบิ้งก็ว่าใช่แน่ใ
1: ช่
2: แน่หลอกเลยเบิดขวดนี่ก็เลยสั่งเพื่อนมาให้ละสามขวดจ้าที่แรกเอานี่ละ
1: ครับ
2: เอานี่ก็สั่งสามขวด
1: ครับ
2: สั่งสามขวดแต่กินไปสามขวดนี่ก็ไปเอายี่นี่อีกสองขวดอีก
1: นี่กระเพาะพร้อมใช่ไหมนี่ว่า
2: เป็นกระเพาะล่ะออกกระเพาะล่ะกินยังก็ไม่ได
1: ้ครับ
2: กินข้าวไหว้ประคามหวานก็ไม่ได้กินหวานก็ไม่ได้กินไรก็ไม่ได
1: ้ครับ
2: มันกินน้ำมังคุดลงขวดนึงนี่ยังว่ากินกล้วยสุกก็ได้นะ
1: อ๋อครับ
2: สันว่ามันใครเนี่ยยินได้หรอ
1: ครับ
2: ดีดอกน้ำมังคุดน่ะสันว่ามันดีอีดีนี่ล่ะ
1: ครับท่านกินมันแต่ขวด
2: แปดขวดขาอยู่นี
1: ่อ๋อครับแม่ฟังมาถึงเป็นแปดขวดแล้วเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ครับอาการที่เริ่มดีนั้นเริ่ม
2: เอามาไหมเริ่มกินสองขวดค่ะ
1: แต่
2: ที่แรกนั่นหกขวด
1: ครับ
2: ปั้นว่าได้กินอันนี้โอ้ยไปจีตลอดแล้ว
1: ครับครับ
2: เห็นว่าคือว่าที่ว่าไหวแล้ว
1: กินเขาก็แซ่บนะแม่เนาะ
2: กินเขาแซ่บอยู
1: ่นอนหลับดี
2: จ้า
1: ครับครับ
2: ขั้นกินขั้นได้กินน้ำมังคุดด้วย
1: ครับ
2: กินแล้วก็นอนหลับดี
1: ครับนอนหลับดีขึ้นอยู่นะแม่
2: จ้า
1: ครับ
2: ว่ามันนั่นยุ่นละ
1: ครับ
2: ที่กินไปเรื่อยละ
1: ครับ
2: เป็นที่ละ
1: ครับที่ว่ามาเป็นความจริง
2: จ้าความจริง
1: บ่ได้มาเตรียมนะแม่เนาะ
2: ขานี่ซึ่งกับว่าปวดได้ล่ะ
1: ครับ
2: ชอบปวดเลยได้ขานี
1: ่ครับผู้ใดอยู่เขตนี่อยากแวะมาถามแม่ก็มาถามมึงได้เนาะแม่เนาะ
2: ถามได้
1: เพิ่นก็บอกเป็นวิทยาทานต่อครับนี่ผมก็ตัวแทนบริษัทกับคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบรับฟัง
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพส สั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ

0: แข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำตนน้ำโตคือบ่เป็นตะยื่นน้ำพันแท
1: ้โอ้ยมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำตนน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้ากะย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้งเด้อ
0: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-0953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: แซนบุรี
2: จ้าแซนบุรีจ้าแม่
3: แม่เสี้ยนอยากสั่งยาอี
2: จ้าแม่เอากี่ขวดคะรอบนี
3: ้เอาขวดเดียว
2: เอาขวดเดียวเนาะค่ะแม่เดี๋ยวลูกแถมยามองไปให้นะคะรอบนี
3: ้ฮะ
2: เดี๋ยวลูกแถมยามองไปให้นะคะรอบนี
3: ้ผมแจ็คควานจะที่อยู่ไหมวะ
2: จ้าอยู่อากาศอำนวยใช่ไหมคะแม่
3: จ้า
2: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้ค่ะ
3: อยู่หมู่สามเนอะ
2: จ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่
3: เออ
2: จ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: เอาน้ำมังคุดให้แม่ด้วยนะสามขวด
2: ได้ค่ะส่งที่อยู่เดิมนะคะแม
4: ่ค่ะค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีครับ
2: จ้าสั่งน้ำมังคุดแล้วค่ะ
5: เอายาไม่เนี่ย
2: จ้าพ่อรับกี่ขวดคะรับเป็นโปรโมชั่นไหมคะพ่อ3ขวด 1,000 จ้ะ
5: 3ขวด
2: จ้าพ่ออยู่อำเภอไหนคะจ้าพ่อชื่ออะไรคะ
5: ชื่อวิจิต
2: พ่อวิจิตนามสกุล
5: วิจิต
2: ค่ะนามสกุลอะไรคะพ่อ
5: น้อยโจมสี
2: ค่ะค่ะหมู่ที
5: ่หมู่ที
2: ่ค่ะหมู่ที่เท่าไหร่คะ
5: หมู่ที่2
2: ค่ะตำบล
5: ตำบลนั่นนาฮี
2: นาฮีพนานิคมนะคะพ่อ
5: ว่าอะไร
2: อยู่อำเภออะไรคะพ่ออ
5: ยู่อำเภออากาศ
2: อ๋ออากาศเนาะนาฮีอากาศอำนวยนะคะพ่อจ้าลูกส่งให้เป็นพัสดุส่งตามบ้านนะคะพ่อเดี๋ยวเขาจะโทรหาก่อนนะคะจ่ายเงินไปทาง 1,000 บาทเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะพ่อฮัลโหลค่ะ
5: ฮัลโหล
2: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะพ่อเดี๋ยวเขาโทรหาก่อนเข้าไปส่งค่ะน่าจะได้ประมาณวัน
5: วัน
2: จ้าเบอร์นี้เลยเนาะน่าจะได้วันเสาร์นะคะพ่อขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: เดี๋ยวเปิดเสียงกันใช่ไ
2: หมฮัลโหลค่ะ
3: อันเป็นสาวลาบ่ดิ
2: จ้าจ้าหนูเป็นลูกน้องค่ะสาวลาดจัดรายการจ้า
3: ว่าจันสร้างเปียกมังคุดเหรอ
2: จ้ารับกี่ขวดดีคะพ่อ
3: สิบเอ้ย1,000สามขวดคือก้อนละ
2: จ้าพ่อเคยโทรมาสั่งแล้วเนาะ
3: ซีเชียนี่แล้ว
2: พ่อชื่ออะไรคะ
3: บุญจันทร์กองทองนอก
2: ค่ะอยู่อำเภอไหนครับพ่อ
3: ไชยวัน
2: โอ้ไชยวันนะครับพ่อค่ะเดี๋ยวลูกส่งให้นะคะ
3: อันได้เสียน้ำมันนี
2: ่อ่ะถ้าครบ4รอบได้เสื้อแล้วก็ได้น้ำคุดเพิ่มอีกขวดนึงได้ครับพ่อ
3: ครบแล้ว
2: จ้าเดี๋ยวลูกเช็คให้นะครับพ
3: ่อ
2: ของแถมอาจจะของแถมอาจจะไม่ใช่ขวดเล็กอาจจะเป็นยาหม่องนะครับพ่อรอบนี้เดี๋ยวลูกเช็คให้จ้าพ่อของแถม
3: เช็คมือได้คือเก่าบ่
2: จ้าวันนี้ลูกส่งพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงจ้าพ่อถ้าช้าก็มาลืนเด้อน้ำมันไม่รู้เป็นยังไงช่วงนี
3: ้เพราะว่าเพราะว่าบัตรเรื่องเสียมือบัตรเรื่องเสียมือเดียวก็ได้เรื่องเสียสองมือได้ยังไงนะ
2: จ้ามันอยู่ที่เขาไปส่งนะครับพ
3: ่อว่า
2: จ้าแต่ลูกรีบจะส่งให้นะคะ
3: ว้าวเช็คเบิ้งด้า
2: จ้าขอบคุณครับพ่อ
3: ดี
6: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้

0: บุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์092-812-7589ย้ำ092-812-7589หน้าแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรี
1: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้น 100% น้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0928111

0: เซนตาแฟนมุนีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซงบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 22:00
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอ
6: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
7: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
8: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรง

0: ฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
2: กลับมาได้ตลอดอายสิกอดแบบบ่ทัน
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
5: บุญบังไฟ
6: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
7: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
8: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
7: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะถ้าวันนี้สาวล่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเป็นตัวช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงหรือร่างกายของเราส่วนไหนที่ขาดก็จะเข้าไปปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเราสมบูรณ์ขึ้นได้ค่ะผลิตภัณฑ์นั้นก็คือน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าบางท่านอาจจะเพิ่งเคยมาฟังสาวร่าพาขวัญอาจจะสงสัยว่าน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างก็สาวราพาขวัญอยากจะแนะนำนะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มของเรานะคะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ไม่มีสารกันเสียไม่ผสมน้ำตาลและที่สำคัญค่ะไม่ผสมสารสเตอรอยด์ตัวนี้จะเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100%ในเปลือกมังคุดนะคะจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารแซนโทนสารแซนโทนตัวนี้จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบ พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่มีอาการปวดแข้งปวดขาจะเป็นการอักเสบที่บริเวณกล้ามเนื้อค่ะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนมีอาการปวดแสบปวดร้อนรำไส้ถ่ายยากถ่ายลำบากตัวแซนโทนก็จะช่วยได้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่มีอาการเหล่านี้อยากให้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูนะคะน้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ไม่มีสารกันเสียไม่ผสมน้ำตาลและไม่มีสารสเตอรอยด์พ่อจ๋าแม่จ๋าที่กังวลว่าเบาหวานทานได้ไหมความดันทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญยืนยันว่าทานได้ปกตินะคะ
5: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
9: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928175889
10: มาถึงเรื่องแปลกๆครับประมาณสัก10ปีล่วงมาแล้วลุงคนหนึ่งแกเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีอยู่ที่หมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นคนเคร่งขรึมไม่ค่อยพูดจากับใครบางวันเช้าๆแกใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแต่ส่วนใหญ่แล้วเมียของแกจะมากกว่าที่เป็นคนใส่เล่ากันว่าเมียคนนี้เป็นเมียคนที่3 2คนแรกนี่ตายไปแล้วแล้วก็แกไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวไม่ว่ากับเมียคนไหนก็ตามวันหนึ่งแกตายอย่างน่าประหลาดที่ว่าประหลาดนั้นก็คือหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ภายหลังก็สรุปว่าหัวใจล้มเหลวเมียแกเล่าว่าแกเข้านอนตอนเกือบจะเที่ยงคืนแกมักจะนอนดึกโดยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างของแกอยู่ในห้องพระก็ไม่เคยรู้เลยว่าแกทำอะไรเพราะว่าแกปิดประตูลงกลอนเปิดเข้าไปไม่ได้แต่มีคนเคยพูดกันว่าแกคงจะติดต่อกับพวกพูดผีและวิญญาณข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้แม้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแกจะออกมาว่าหัวใจล้มเหลวแต่คนก็ลือกันว่าสาเหตุแท้จริงน่าจะมาจากพูดผีปีศาจที่แกติดต่อมันอยู่ทีนี้จากปากคำของเมียแกว่าแกนอนเกือบจะเที่ยงคืนพอเข้านอนแล้วดับไฟมืดแกก็พูดพึมพำเมียแกนอนอยู่ข้างๆก็ถามแกว่าพูดอะไรแกก็บอกไม่ได้พูดอ้าวถ้าอย่างนั้นบ่นอะไรอ่ะไม่ได้บ่นไม่ได้พูดอะไรเลยก็ได้ยินนี่แกยืนยันว่าแกไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเมียของแกมาคิดทบทวนในภายหลังแล้วขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเสียงนั้นที่ได้ยินน่ะเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆก็จริงแต่เมื่อนึกไปแล้วมันไม่ใช่เสียงของผัวแกแต่เป็นเสียงคนอื่นและดูมันจะพูดว่าเอาละหมดเวลาแล้วพอเช้าถึงได้รู้ว่าผัวแกไม่ตื่นแล้วเสียงนั้นจะต้องเป็นเสียงของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นตัวคำพูดนั้นคล้ายๆกับเป็นผู้มานำวิญญาณของคนทรงคนนี้ไปเช้านั้นเมื่อคนทรงไม่ตื่นเมียก็ตกใจมากก็เรียกคนมาช่วยแต่มันก็สายไปแล้วตอนตั้งสวดคืนแรกก็เกิดเรื่องแปลกก็มีแมวดำสนิทตัวหนึ่งไปป้วนเปี้ยนอยู่ข้างโลงศพคนก็ช่วยกันไล่ไปมันก็ไม่ไปต้องหาไม้มาไล่ตีมันถึงได้ไปเป็นแมวตัวผู้ตัวโตเลยทีเดียวหน้าตามันน่ากลัวคนไปไล่นี่มันจ้องตาไม่กระพริบเลยทำท่าขู่ซะอีกด้วยไล่ไปแล้วสักพักมันก็หวนกลับมาอีกคนก็กลัวว่ามันจะมากระโดดข้ามโลงศพเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าแมวดำข้ามศพนั้นก็จะลุกขึ้นมาอันนั้นย่อมเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นอย่างปุ๊บปั๊บปรากฏว่าแมวดำกระโดดข้ามโลงไปจริงๆมันกระโดดข้ามไปปุ๊บทันทีทันใดในโลงก็เกิดเสียงคลุกคลักเหมือนกระสบดิ้นส่วนไอ้ตัวดำนั้นหายลับไปแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้โลงมีแต่จะพละหนีออกห่างรอดูเหตุการณ์ครู่ใหญ่เห็นไม่มีอะไรโผล่จากโลงก็ค่อยสงบกันลงได้คนใจกล้าขี้เมาก็เข้าไปเปิดดูตาแก่เขามองลงมาในโลงแกสายหน้าบอกไม่มีอะไรนอกจากเชือกตราสังมันขาดกระจุยต้องเรียกสับปะเหร่อมามัดตราสังใหม่จนเรียบร้อย แค่นั้นก็หนาวไปตามๆกันแล้วพอตอนเผาก็เผายากเผาเย็นนะกว่าจะไหม้หมดดูน่ากลัวจริงๆเมียต้องจุดธูปบอกแล้วบอกอีกหลายครั้งกว่าจะเผาได้หมดลือกันว่าแกเป็นห่วงเมียเพราะเมียยังสาวขาวสวยหุ่นดีเผาแล้วเสร็จสับวิญญาณก็มาวนเวียนรอบบ้านคืนแล้วคืนเล่าหมาเห่าหอนเสียงโหยหวนเกือบทุกคืนเมียก็กลัวจนไม่เป็นอันหลับอันนอนต้องวานญาติมานอนค้างเป็นเพื่อนภายหลังจากนั้นราวปีหนึ่งก็มีคนพูดกันว่ามีคนเห็นเปรตของแกยืนสูงปรี๊ดอยู่ใกล้ๆบ้านทีแรกนึกว่าต้นตาลแต่นึกได้ว่าแถวนั้นไม่เคยมีต้นตาลก็เลยแหงหน้าขึ้นไปมองดูก็เห็นว่าเป็นเปรตตาแดงจ้าอยู่ในความมืดก็พูดกันว่าตามธรรมดาเนี่ยคนทรงตายแล้วก็ต้องไปอยู่ในที่ดีๆแต่ทำไมแกมาเป็นอย่างนี้สงสัยกันว่าแกคงจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเอาไว้ครับเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงคนทรงเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับมีผู้ชายหนุ่มๆหลายคนเลยทีเดียวที่ต้องล้มหายตายจากไปสาเหตุการตายนั้นก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรตามร่างกายแต่อย่างใดหมอก็บอกว่าหัวใจวายหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกทีแรกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรจนมีเสียงพูดกันว่าโดนผีแม่ไม้เอาตัวไปมันเป็นการโทษผีสางกันมาเองหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่เขาก็เชื่อกันอย่างนั้นก็เพราะว่ามีญาติคนตายเนี่ยไปหาคนทรงคนหนึ่งให้ช่วยเหลือเข้าทรงดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านก็ได้ความว่าเกิดเพราะผีแม่ไม้แล้วก็ไม่ได้มีผีเพียงตนเดียวแต่มีถึง3ตนด้วยกันได้ยินได้ฟังก็ออกจะตกใจกันไม่ใช่น้อยทีเดียวเมื่อถามคนทรงว่าแล้วจะทำยังไงดีผีแม่ไม้ถึงจะไม่มารบกวนคนทรงก็ได้แนะนำมาอย่างหนึ่งถือเป็นการแก้ลำให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดก็คือต้องทำหุ่นผู้ชายขึ้นมาแล้วก็ใช้สีสันที่สะดุดตาเห็นแต่ไกลเพื่อให้ผีมันเห็นชัดๆเอามายืนไว้ที่หน้าบ้านบ้านใครบ้านมันแล้วก็ควรจะบอกมันด้วยว่าบ้านเนี้ยไม่มีผู้ชายชาวบ้านก็ใช้เสื้อผ้าสีแดงสวมใส่ให้หุ่นสีแดงแจ๊ดเลยมองเห็นได้ไม่ยากใครผ่านไปผ่านมาที่หมู่บ้านก็จะเห็นหุ่นฟางสีแดงยืนกันเรียงรายอยู่ตามหน้าบ้านเกือบทุกหลังบ้านที่เขาไม่มีผู้ชายอยู่ในบ้านเขาก็ไม่ทำหุ่นหรือว่ามีผู้ชายแก่ๆผีแม่ไม้ก็ไม่อยากจะได้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนางแหวนมีลูกชายคนเดียวรูปรอผัวนางแหวนตายแล้วตั้งแต่ลูกชายคนนี้ยังเด็กๆก่อนนี้ยากจนแต่บังเอิญว่าขายนาได้เงินมาตั้ง3ล้านเป็นที่นาของผัวสองแม่ลูกก็เลยอยู่กันอย่างไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายอะไรนักนางก็เลี้ยงลูกมาไม่ได้มีสามีใหม่ทั้งที่ก็มีผู้ชายสนใจในตัวนางแต่นางไม่สนใจใครตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกทำสวนปลูกต้นไม้ไปลูกชายโตเป็นหนุ่มเข้าไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดจนจบชั้นปวส.มาแล้วไม่ได้เดินทางไปทำงานที่อื่นน่ะรอจะทำงานที่โรงงานใกล้ๆบ้านจริงๆแล้วลูกชายอยากจะเข้ากรุงเทพแต่นางแหวนน่ะห่วงลูกห่วงลูกชายมากห่วงด้วยไม่อยากให้ไปมีกันอยู่แค่2แม่ลูกเงินทองก็ไม่ได้เดือดร้อนมากก็ยังพอมีพอกินก็อยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆตัวนางเองก็มีโรคประจำตัวอยู่ไอ้โรคนี้เพิ่งมามีเมื่อตอนมีเงินมีทองนี่เองก็คือเบาหวานลูกชายอยากจะไปทำงานแต่เขาก็ห่วงแม่ก็เลยไม่ได้ไปเขาก็อยู่บ้านช่วยแม่ทำงานอยู่เกือบ2ปีก็ได้ทำงานที่บริษัทใกล้บ้านเขาไปทำงานเช้าไปเย็นกลับมีมอเตอร์ไซค์ขับไปเขาเป็นหนุ่มหน้าตาเข้าทีที่สาวๆสนใจไปทำงานได้ไม่กี่เดือนก็มีแฟนนางแหวนก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกชายเขาพาแฟนสาวมาเที่ยวบ้านในวันหยุดเพื่อนบ้านก็เห็นกันว่าเธอหน้าตาสวยดีท่าทางเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไม่ใช่อีสาวเปรี้ยวๆอย่างที่มีให้เห็นตามถนนหนทางก็เรียกว่าถูกใจนางแหวนอยู่ไม่ใช่น้อยมันก็ไม่น่ามีอะไรแต่มันก็มีเกิดเรื่องผีแม่ไม้ขึ้นมาที่หมู่บ้านอันเคยสงบเงียบนั่นแหละนางแหวนทำหุ่นฟางขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงลูกชายแต่ลูกชายไม่เชื่อเรื่องเนี้ยเขาอยากจะแต่งงานแต่เขาก็ยังไม่ได้บวชให้แม่แต่แล้ววันหนึ่งแฟนสาวของเขาก็ตายหัวใจวายเหมือนกับพวกที่โดนผีแม่ไม้มาเอาตัวไปคนลือกันว่าผีแม่ไม้คงจะอิจฉาแฟนเขาก็เลยเอาตัวแฟนสาวเนี่ยไปจากเขาเสียเขาเสียใจมากเขาไม่เชื่อว่าผีแม่ไม้พาไปแต่คนพูดกันหนาหูทีแรกเขาไม่เชื่อเรื่องผีแม่ไม้แต่หลังจากแฟนสาวหมดลมหายใจเขาเกิดเชื่อขึ้นมาเขากินเหล้าเมาตลอด3คืนที่สวดศพวันเผาก็ยิ่งเมาแทบไม่ได้สติ และเขาเกิดท้าทายกลด่าผีแม่ม่ายหยาบคล้ายๆนางแหวนก็คอยห้ามปรามลูกแต่เขาก็ด่าอีกด่าว่าจนเสียงแหบเสียงแห้งอีผีชั่วอีผีเลวอีผีโรคจิตเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นอีกหลังจากที่แฟนเขาตายได้17วันแม่เขาฝันว่าผีแม่ม่ายมาเอาตัวลูกชายไปนางแหวนรีบหารือหลวงพ่อที่วัดท่านก็แนะให้เขาโกนหัวบวชทันทีเขายังไม่หายเสียใจแต่ก็สงสารแม่ก็ตัดสินใจทำตามเขาบวชอยู่ในผ้าเหลืองนานเดือนหนึ่งระหว่างอยู่ที่วัดเขาก็ฝันแปลกๆอยู่คืนแล้วคืนเล่าเห็นผีแม่ไม้สามตนล้วนแต่หน้าตาสวยเป็นสาวใหญ่สวมชุดไทยห่มผ้าสบายหลวงพ่อแนะให้เขาสวดมนต์แผ่ส่วนบุญไปให้บรรดาผีเหล่านั้นเมื่อเขาสึกจากพระผีแม่ไม้ก็หายไปไม่รบกวนใครอีกเขาก็รอดพ้นจากเงื้อมือผีแม่ไม้ได้ก็ด้วยการแผ่เมตตาให้กับพวกมันนี่แหละครับ
7: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
11: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
2: เรานายแสงเรือลิลัก
3: จ้าอยู่บ้านไหนเน
2: า
3: ะ
2: บ้านนาคำตำบลนาคำคือเก่า
3: เออจ้าวานอนนิวาสนะคะ
2: จ้า
3: แล้วพ่อทานน้ำมังคุดเป็นยังไงบ้างคะหนูเห็นในประวัติทานหลายขวดแล้ว
2: มันกับพ้นเลือดก็ดีเพราะว่าพ่อเป็นโรคไต
3: โอ้จ้าเป็นโรคไต
2: เออเป็นโรคไตพูดจิตเป็นเรื่องที่แรกพบขาดเลือดพอเราทานมามันจะถือว่ามีเลือดเพิ่มขึ้นมาจะพ่อไตมันเลือดขาดมันหาเอาเลือดเข้าบ่ได้บ่มีเลือดแทนหมอให้เลือดบ่ได้หรือได้กินน้ำมันคุดทยอยมาแล้วก็มีเลือดหลายแล้วบาดนี้จะบ่ได้เข้าเลือดแล้วบาดนี้ฮะ
3: โอ้ยจ้ะพ่อแต่ว่ามันถูกกับเราเนาะ
2: เออกับอันร่างกายก็แข็งแรงขึ้นน้อยนึงตะกี้มันเกิดเป็นเตี้ยเป็นร้อยได
3: ้โอ้จ้ะ
2: เออ
3: เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นใช่ไหมคะพ่อ
2: ดีขึ้นกับเป็นโรคกระเพาะครับว่าชู้เป็นบ่ได้มันกินของดองได้ฮะนะ
3: อืม
2: เป็นโรคกระเพาะห้อนท้องอ่อนแสบมักเสพมันก็เอิ้นมันจะเสพมักหูกบ่มันอย่างก็เอิ้นนั่นกดไหลย้อนฮะนะ
3: โอ้จ้าจ้า
2: จ้า
3: ค่ะพ่อค่ะขอบคุณมากค่ะพ
2: ่
3: อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับครับครับครับจ้า
4: ฮัลโหล
3: ค่ะเดี๋ยวหนูขอทวนชื่อพ่อหน่อยค่ะ
4: ชื่อมนตรีหนองหานพิทักษ์ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดร
3: จ้าอยู่บ้านอะไรเนาะพ่อ
4: บ้านหนองสนาย
3: ทานน้ำมังคุดแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: ค่ะ
4: ค่ะกะไข่แน่อยู่ดอก
5: ค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อจ้าก่อนพ่อมาทานนี่มีอาการเป็นยังไงคะพ่อ
4: มันนั่นปวดแอวมันปวดแอวนี่ล่ะปวดหลังปวดแอวนี่อันนี้ชี้ไข่แน่แหละล่ะ
3: โอ้จ้าตอนพ่อทานน้ำมังคุดแล้วเป็นไข้เป็นอะไรไหมคะ
4: เป็นแล้วก็เป็นไข้อยู่เหยียบอาทิตย์เพื่อว่างหัน
3: โอ้จ้าแสดงว่าเป็นมานานเนาะ
4: คร
3: ับ แต่ว่าตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะพ
4: ่อกะไก่ปวดหลังปวดเดียวกับไข้แน่เพราะว่าไอ้ลูกเยี่ยมกันขึ้นไข้กลัวเก่านะ
3: โอ้จ้าต่อแม่พ่อจำได้ไหมน้องทานมากี่ชุดแล้ว
4: ห่วย1 2นี่ชุด3นี
3: ่โอ้เข้าชุดที่3แล้วเนาะพ่อมีใครแนะนำพ่อไหมคะหรือว่าฟังจากวิทยุ
4: ฟังจากวิทยุนี
3: ่โอ้ฟังจากวิทยุจ้าลูกน่ะโทรมาสอบถามว่าพ่อน่ะทานเป็นยังไงบ้างพ่อเห็นสั่งหลายชุดแกก็เลยโทรมาเยี่ยมยามจ้าว่าทานน้ำคุณแล้วเป็นยังไง
4: ครับผม
3: คุณนะคะพ่อ
4: ครับผม
3: ค่ะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
4: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
3: ับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยาย
7: คุณ
6: คุณยายชื่ออะไรครับ
7: ชื่อนางร่วมบดีศิริศักด
6: ิ์นางร่วมบดีศิริศักดิ์เน
7: า
6: ะ
7: อายุ72ปี8เดือน
6: 72ปี
7: 28วัน
6: 72ปี8เดือน
7: 9เดือน
6: อยู่บ้านเลขที
7: ่ที่585
6: 58หมู่5บ้านนาว่าตำบลนาว่าอำเภอนาว่าวันนี้กินเป็นขวดที่เท่าไหร่แล้วครับ
7: ขวดที่6
6: ขวดที่6แล้วแล้วกินแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างครับอ
7: าการดีมาก
6: พูดตามจริง
7: กระเพาะอาหารก็ดีหัวเข่าก็ดีแต่ก่อนขี่จักรยานไม่ได้ขึ้นจักรยานจะเยี่ยวออกแต่นี้ขี่ไปเลย
6: โอ้ครับครับก็รู้สึกดีขึ้นเนาะ
7: ดีขึ้นไม่ใช่ว่าดีอย่างนี้แล้วก็ดีขึ้นที่หลายส่วนก็ค่อยดีขึ้นไป
6: ครับขวดที่6แล้วเนาะโอเคขอบคุณมากครับที่สนับสนุนนะครับสินค้าจากน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพของเราขอบคุณมากนะครับคุณยายคุณยายร่วมวดีศิริศักดิ์หมู่5ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมขอบคุณครับ
8: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัช อยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
1: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
8: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณสุรเดชเล่าให้ฟังเรื่องกบผีอำเภอสัพพยานี่อยู่ในจังหวัดชัยนาทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2440สภาพบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวฝั่งบริเวณตอนล่างก็มีภูเขาลูกเล็กๆชื่อว่าเขาสัพพยาอันนี้คงจะเป็นที่มาของชื่อของอำเภอเขาสัพพยานี่ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนหนึ่งว่าเมื่อพระลักษ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกันหนุมานก็อาสามาเอาตัวยาชื่อสังกรณีตรีชวาที่เขาสัพพยาแห่งนี้เพื่อนำไปบดเป็นกระใสผสมกับน้ำในแม่น้ำมหานาทีก็ใช้เป็นยาในอำเภอสัพพยามีโบราณสถานน่าสนใจคือวัดปรางสร้างพ.ศ.ไหนไม่ทราบแต่ว่าประมาณว่าน่าจะมีอายุสัก 3-400 ปีภายในบริเวณวัดก็มีองค์ปรางเก่าแก่ลักษณะเดียวกับองค์ปรางที่วัดศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับคุณสุรพลชาวบ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่เล่าว่าเมื่อก่อนวัดปรางเนี่ยผีดุมากตัวคุณสุรพลเองก็ยังเคยถูกผีหลอกมาแล้วซึ่งผีที่หลอกนั้นเป็นผีกบไอ้เรื่องผีกบเนี่ยเกิดมาราวๆ10กว่าปีตอนนั้นสภาพวัดปรางถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้มีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเต็มไปหมดคืนเกิดเรื่องมีฝนตกพรำแกกับเพื่อนก็ออกหากบปกติแล้วอากาศแบบนี้กบจะเยอะมากแต่คืนนั้นปรากฏว่าไม่เจอกบสักตัวแกกับเพื่อนก็เลยตกลงกันว่าจะเข้าไปหากบในวัดก็คือวัดปรางนั่นแหละเมื่อเข้ามาในวัดปรางก็ใช้ไฟฉายส่องหาปรากฏว่าเจอลูกตาสีแดงเต็มไปหมดลูกตาสีแดงก็คือตาของกบพวกสัตว์กินเนื้อทุกชนิดเวลาลูกตาของมันเจอแสงไฟจะกลายเป็นสีแดงคล้ายๆทับทิมคุณสุรพลก็หันมาพูดกับเพื่อนว่าคืนนี้ได้กบเต็มข้องแน่ๆแกตีกบได้ราวๆ10กว่าตัวก็มีความรู้สึกหนักผิดปกติตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรแต่พอเวลาผ่านไปข้องใส่กบมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสะพายไม่ไหวตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วว่ามันจะหนักอะไรนักหนาอย่างนี้แกก็รีบวางข้องแล้วก็เดินไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนก็รู้สึกแบบเดียวกัน ก็เลยตัดสินใจเปิดฝาคล่องออกแล้วก็ส่องไฟฉายเข้าไปดูพอเห็นภาพก็แทบช็อกแทนที่จะเป็นกบกลับเป็นหน้าคนมีขนาดเล็กนิดเดียวพอได้สติทุกคนก็โกยอ้าวกันใหญ่พอกลับถึงบ้านแกก็เป็นไข้สั่นไปหมดทั้งตัวจากนั้นผมบนหัวก็กลายเป็นสีขาวทุกครั้งที่หลับตาจะเห็นแต่ภาพหัวคนในคล่องน่ะยั่วเยี้ยไปหมดเพื่อนแกก็มีอาการแบบเดียวกันไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังยอมรับว่ากลัวโดนด่าเพราะดันเข้าไปตีกบในวัดซึ่งคนทั่วไปเขาไม่ทำกันเนื่องจากเป็นเขตอภัยทานคุณสุรพลบอกว่าเรื่องนี้เกิดมานานมากแล้วแต่ก็ยังเชื่อว่าในวัดปรางยังมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความน่ากลัวภายในบริเวณวัดปรางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือรูปปั้นของพระพรหมซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยมีชาวบ้านมาบนขอหวยปรากฏว่างวดนั้นคนที่มาบนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเป็นข่าวคลึกโครมไปทั่วจังหวัดสิงห์บุรีครับนั่นก็คือเรื่องกบผีในวัดปรางที่คุณสุรพลเล่าให้ฟังพอพูดถึงเรื่องฤาษีนะที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวอำเภอศรีเทพต่างให้ความเคารพบูชาก็คือรูปปั้นพ่อปู่ฤาษีที่ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพด้านทิศเหนือมีลักษณะรูปแบบปราสาทศิลปะเขมรโบราณมีรูปแบบทางศิลปะใกล้เคียงกับเทวสถานปรางแขกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลุงสุเทพชาวอำเภอศรีเทพก็เล่าให้ฟังบอกว่าปู่ฤาษีองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านมาอธิษฐานขอพรอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องขอให้หายเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องการทำมาค้าขายปกติแล้วการขอพรใดๆจากพ่อปู่ฤาษีก็ไม่จำเป็นต้องบนบานศาลกล่าวแต่บางคนกลัวว่าจะไม่สำเร็จก็เลยไปให้คำมั่นสัญญาคือการบนบานว่าหากว่าได้ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็จะนำเครื่องเส้นไหว้มาถวายอันนี้เท่ากับเป็นการผูกมัดตัวเองหากคนคนนั้นไม่รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเหตุอาเพศบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนก็ถูกลงโทษถึงขนาดแย่ไปก็มีคนส่วนใหญ่จะมากราบไหว้พ่อปู่ขอให้ท่านช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนี้ส่วนคนที่มาลองดีลบหลู่ก็มีบ้างเหมือนกันนี่คุณเฉลิมที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีเหตุเกิดเมื่อ 3-4 ปีมาแล้วเป็นพวกเด็กวัยรุ่นไม่มีใครรู้ว่าเด็กกลุ่มนั้นบนเรื่องอะไรแต่ว่าพ่อปู่ท่านไม่ช่วยเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็โกรธไปยืนด่าที่หน้ารูปปั้นหน้ารูปปั้นพ่อปู่หรอกชี้หน้าบอกไอ้เฮงซวยไม่เห็นจะศักดิ์สิทธิ์เลยในขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้านปรากฏว่าโซ่รถเครื่องเกิดขาดไปพันกับล้อหลังรถคว่ำทันทีเลยคนขับกับรถเครื่องกระเด็นไปคนละทิศคนละทางหน้าตาถลอกปอกเปิกขาหักสองข้างอาการสาหัสจะเห็นว่าเวลาพ่อปู่ลงโทษใครจะเล่นแรงแล้วถ้าท่านจะช่วยใครสักคนคนคนนั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยพ่อปู่ฤาษีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือกันมานานประวัติความเป็นมาของฤาษีบางตำราก็บอกว่าฤาษีคือผู้ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าถือศีลบำเพ็ญบุญเพื่อให้ตัวเองมีตบะเดชะแรงกล้าบางตำราก็บอกว่าฤาษีเป็นนักบวชแต่ว่าอยู่ในอีกศาสนาหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่ในศาสนานี้จะมีอิทธิฤทธิ์บังคับจิตเหาะเหินเดินอากาศได้เสกสิ่งของต่างๆได้มากมายสรุปแล้วฤาษีก็คือผู้วิเศษนั่นเองฤาษีที่ชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็ได้แก่ฤาษีตาวัวฤาษีนารอดฤาษีวาสุเทพฤาษีตาไฟฤาษีกไลโกฏแม้ว่าจะไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใช่เทพแต่คนเป็นจำนวนไม่น้อยก็เชื่อกันว่าการบนบานขอพรใดๆกับพ่อปู่ฤาษีก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องต่างๆแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าการที่จะให้สัจจะวาจาใดๆกับพ่อปู่ฤาษีท่านต้องแน่ใจแล้วก็มั่นใจว่าทำได้จริงอย่าได้พูดจาทรงเดชเป็นอันขาดนะครับขอเตือนเอาไว
8: ้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ

0: เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเปากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้สาวล่าบาขวานอยู่กับแม่หนูพีนที่บ้านยางงามเนาะแม่เนาะจ้าหนูอยากถามแม่ก่อนแม่จะมาทานน้ำมะขุดเป็นยังไงบ้างคะ
2: ปวดขาแล้วก็ออกคนท้องก็เป็นกุนไรย่อนนี
1: ่
2: มันมาหนีมาจอจอเราได้หูข้อเฮานี
1: ่ค่ะแม
2: ่ไม่กินได้สองขวดบ้าขวดที่สามกับไข่เนยเห็นมากสั่งอีก
1: ตอนนี้แม่สั่งเยอะอยู่เนาะ
2: สั่ง
1: ชากินมาหลายขวดแล้วมันดีขึ้นบ้างมากไหมคะครั้งแรกที่ทานมันรู้สึกยังไง
2: รู้สึกกับเบาท้องเบาใส่เฮาอยู่ขาเฮากะบ่ใครปวดเป็นได
1: ค่ะ
2: มันก็เสียยาเสียอยู่นํามูนี่ลูกว่าโอ้ยบ่ได้กินยาดีบ่ได้ทางเสียยากลางคืนก็เฮ็ดเนาะ
1: จ้าม
2: ันหน้าฝนมันนั่นมันฮุกเนาะ
1: ค่ะแม่
2: มันหน้าฝนมันหยาบเกิดแล้วก็ได้เสียยากลางค่ํากลางคืนล่ะลูกว่าโอ้ยบ่ได้กินยาดีจนเพิ่นอันขยันเสียยากลางคืนนอนลูกชาย
1: โอ้ยค่ะแม่แล้วตอนนี้ยังมีเจ็บท้องอยู่มั้งไหมคะ
2: บวกเก็บมันปวดตะขาแน่จักหน่อยแล้วกินยานี่มันก็ไล่ใครก็บ่ฮู
1: ้ค่ะ
2: ปวดแล้วยานวดนวดใบ
1: จ้าแม
2: ่นอนเป็นปวดมึนๆเย็นๆนั่นนะ
1: อ
2: ือก็ยานวดไปก็ได้นอน
1: ค่ะ
2: ถึงอากาศเย็นมันฮ้อนแค่นี้ว่าเป็นหยัง
1: จ้า
2: แม่นกินยาย่อกินยากูเวลาซูซังมากกว่าอีกแน่นั่นเลยโทรไป
1: จ้า
2: จังว่าก็มากินเหล้าเมืองมึดที่แรกก็สุดนึงก็มากินที่แรกมันก็จะเก็บจะปวดอยู่เลยคือว่าแล้วมันไล่เฮาสากกิน
1: จ้าแม่
2: บ้านนี่ก็ท้องก็บ่อห้อนที่เป็นปุ้นๆท้องคือนี่แม่ท้องนี่นะ
1: จ้า
2: สิห้าสิพ่นว่าบอกกับเพิ่นว่าเอ้ามันบ่ค่อยมีอันขี้กระตือบ่เท่าอันแม่เพิ่นว่าเป็นมีแม่ท้องบ่แม่นดอกเพิ่นบ่ได้พุ่นว่ากินนี่นี่ไปก็เศร้าตล่ะนี่กินน้ำมันต้องไปเศร้า
1: จ้า
2: โอ้อันนั้นมาบานกับไข่เนี่ยกับบ่เก็บบ่งวยบ่ล่าเนาะเสียหยานะมูนี
1: ่จ้า
2: ถ้ามูนั่นเสียเสียหน้าบ้านมันก็เสียแล้วมันหนาฝนมันหกเนาะบ่เป็นตะเบิ่ง
1: อ
2: ือแต่ว่าลูกว่าเออคนได้กินยาดีเพิ่นอันเสียหยาเนาะเพิ่นขยันเนาะว่าซั่น
1: จ้า
2: โอ้กูเฮ็ดไปซั่นล่ะสู้ซั่นดอกมันหกโพด
1: โอ้แม่มีแรงก็ดีแล้วแต่ว่าแม่เป็นเบาหวานร่วมด้วยใช่มั้ยแต่ว่าทานแล้วมันก็ไม่เป็นน้ำตรงน้ำตาลขึ้นอะไรหรอกเนาะ
2: บ่ได้แต่ว่าหันบ่ได้เบิ่งยักเสียบ่ได้ตรวจบ่ยักเสีย
1: โอ้จ้ะโอ้ยค่ะแม่
2: เป็นได้ปีสี่ห้าพุ่นน่ะเมื่อวาน
1: โอ้โหโอ้หลายปีแล้วเนาะ
2: หลายปี
1: อ
2: ือเมื่อกี้มันก็ขึ้นเรี่ยเรี่ยไปแล้วไปกินยาโรงพยาบาลเอาไปกินยาโรงพยาบาล
1: ค่ะ
2: ไปก็จังว่าตั้งแต่โควิดมานี่บ่ไปยักเสียแล้ว
1: ไม่ไปหาหรอกหาหมอแล้ว
2: ตั้งเลี้ยงหลาน
1: จ้า
2: หลาน3คนพุ่น
1: โอ
2: ้ไปโรงเรียนหมดอีนึงอายุอันสิขึ้นป.1ปีนี้ล่ะอีนึงอายุหัวแต่4ปีอนุบาล1มีหน่อยว่าบ่ได้ไปบ่มีเวลาได้ไปหาหมอ
1: โอ้จ้าโอ้แต่ว่าแม่ดูแข็งแรงดี
2: จ้าปวดขาปวดบ้านบ่ขอโทษเด้อยังน้องต้องงับแม่ย่างไปแม่บ้านแอลก็เก็บเนาะเก็บแอลเวลาย่างก็ได้คำก็ผูกย่างสินบ่ย่างเงียบย่างแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะย่างเงียบ สิแม่ยังสิแม
1: ่
2: บ้านก็เลยโอ้ยหัวกูก็ยังปวดแห้ง
1: จ้า
2: ก็ได้เฮ็ดเนี่ยบ่มีคนเนาะก็ได้เฮ็ดหนึ่งเขาหนึ่งหน้าเม็ดเบี้ยซักผ้าซักแพ้คือเก่าเก็บเด้ก็ได้เฮ็ดบ่มันบ่มีคน
1: จ้า
2: แล้วก็สั่งนั่นมากกูกินจักสูตรในสูซั่นมีไอ้โทรไปพุ่นดูซั่นแล้วก็เลยโทรเข้าสูตรเลย
1: เออจ้า
2: จังว่าได้กิน
1: มาค่ะแม่
2: ขวด1 2ขวดก็ไข่ในขวดที่3เนี่ยมันก็กินดีเนาะ
1: จะสั่งเรื่อยๆเนาะ
2: กินดีก็เป็นกินแจ้ไปน้ําบ่ถอยนะ
1: เออ
2: มันสิเบิดไปได้ก็เทน้ําล้างขวด
1: ชูโยดมีคุณค่าเนาะแม่
2: จ้า
1: ค่ะ
2: บั่นกันเลยเอ้ยยังไม่อีก
1: ค่ะ
2: แล้วจึงว่าเอา2ชุดมากินต่อกันเลย
1: ค่ะแม
2: ่มันเหมือนเราสร้างดู
1: จ้า
2: ถ้าบ่มีเงิน
1: จ้า
2: ให้กินต้องกิน4ขวดกินทั้งตาละพุละขวดมัน
1: ด้วยโอ้ให้ตาด้วยตาก็ทานด้วยใช่ไหมคะ
2: พุละขวดหรือบ่กินน้ำกันมันจะมืดไปพุละขวดบันเช่ากินแล้วเสียเล่ากินมันก็จะของมันไข่แน่แล้ว
1: จ้า
2: เออเสียแต่เล่ากินกินไปเรื่อยๆบันก็ลูกว่าเออเสียยายแม่เคยเห็นสั่งมากินไปยังอุบปวดบ่หูจักเด้สันเขาว่า
1: จ้า
2: ก็ต้องกินอันอีกเพียงว่าสั่งมาเอาสั่งมากูกินติล่ะกูบ่มีเงินซั่นดอกก็เลยโทรไปสั่งหรือลูกชายโทรไปสั่งชุดที่2
1: โอ้ยค่ะแม่เออ
2: กินมาเรื่อยๆๆๆมาจังว่าไข่อีโอ้ยว่าจะออกคอนท้องนั่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นพ่อจะรอจะรอแม่น้ําอันนี้ดียุดน้ํามันคุณดีอยู่เด้ค่อยกินค่อยออกคอนท้องค่อยเซาแม่ก็ยังยังได้ได้ก็ไข่ซั่นดอก
1: เออจ้าแม่
2: ก็ก็กินไปใช่ไหมแล้วแบ่งกันกินบานเล่าน่ายังมันมืดเองแม่มืดก่อน
1: ค่ะแม่
2: แม่กินดูนะ
1: หรือกินเยอะๆก็ดีจะได้แข็งแรง
2: มือละเสาแรงเนาะ
1: แม่กินทั้งเช้าทั้งเย็นเลย
2: จ้าวันมันอยากเนาะ
1: โอ้อยากกินกินข้าวแซ่บไหมคะกินน้ำคุณ
2: โอ้ยกินข้าวดีแซ่บปวดเลยเศร้าซื
1: ่อๆ
2: ยานมันอันนี่ยานมันอ้วน
1: โอ้ยกินข้าวอร่อยกินน้ำมัน
2: น่าจะดีพี่เจ้าว่ามีขีดตาเท่านั้นแหละออกมาคือเล็กน้อยนี
1: ่มันน่าจะขับออกมาแล้วว่าแม
2: ่เป็นขีดตาออกมาที่อ่ะพี่มายำเสาได้เกลอะไรเหนียวสักก่อน
1: อ
2: ุ่นมาก
1: ทานกลับมาแล้วค่ะแม่ลูกรบกวนเท่านี้แหละค่ะ
2: จ้า
1: ขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะแม่สุขภาพขอแม่กับพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่ามันทานดีขึ้นอีกลูกก็จะมาหาอีก
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: อัน
3: จ้าแม
4: ่สั่งน้ำมันน้ำมัน
3: น้ำมังคุดเนาะแม่
4: ค่ะ
3: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ1ขวด360บาท3ขวด 1,000 บาทค่ะ
4: เออ3ขวดมีอย่างแถม
3: อีกป่ะ3ขวดแถมขวดเล็กค่ะแม่เป็นน้ำกระชายขวดเล็กแถมให้3ขวดจ้ะแม่จ่ายแค่ 1,000 บาทจ้า
4: ค
3: ่ะจ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
4: ชื่อบัวพิษยพลหา
3: จ้าบ้านอะไรคะแม
4: ่บ้านหนองขุ่นตำบลนาคำ
3: อำเภอ
4: วานอนนิวะจังหวัดสกลนคร
3: จ้าแม่เดี๋ยวลูกส่งให้พรุ่งนี้ประมาณวันสองวันน่าจะถึงแม่เดี๋ยวมีพนักงานที่เขาส่งพัสดุเขาจะโทรหาแม่อีกทีนึงนะคะแม่จ่ายเงินแค่ 1,000 บาทนะคะแม
4: ่ค่ะ
3: จ้าขอบคุณนะคะแม่จ
4: ้
3: าจ้าแม่
4: เป็นเบาหวานเป็นยังไง
3: อ๋อทานได้ค่ะแม่อันนี้ไม่ได้ผสมน้ำตาลจ้ะแม่เป็นน้ำมังคุดล้วนๆเลยจ้ะไม่มีน้ำตาลเลยจ้าย
4: ันพิษเบาหวานเหรออ
3: ๋อไม่จ้ะแม่อันนี้ชั่วอยู่ค่ะอันนี้คนเบาหวานก็ทานเยอะค่ะแม่แต่ว่าแม่ทานครั้งแรกลูกอยากให้แม่ทานแค่ครึ่งแก้วก่อนเด้อมันจะมีแก้วเล็กๆด้านในให้แม่ทานครึ่งแก้วก่อนนะคะวันแรกแล้ววันที่สองแม่ค่อยทานเต็มแก้วเด้อไม่ต้องรีบทานนะคะทานแค่วันละแก้วพอนะแม
4: ่ค่ะ
3: จ้าให้ร่างกายเราตื่นเช้ามาแม่ทานได้เลยจ้ะตอนท้องว่าง
4: ค่ะ
3: จ้าเพราะว่าให้ร่างกายเราปรับหน่อยอย่าไปเร่งมันนะคะแม
4: ่ค่ะ
3: ค่ะค่ะแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแม
4: ่จ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อ
5: น้ำมะขุดบ่ครับผม
3: จ้าใช่ค่ะ
5: เอา3ขวดครับผม
3: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะคะ
5: ครับผม
3: ค่ะช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะฝนตกแต่เดี๋ยวหนูรีบเร่งให้นะคะ
5: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะพ
6: ่อเอาน้ำมังคุดมาส่งหน่อยนะหมดแล้ว
3: จ้าพ่อรับ1ชุดเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
6: ใช่
3: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อ
6: จ้า
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: จ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อ
7: จ้า
3: จ้า
7: พ่อสั่งน้ำมังคุดเด้อ
3: จ้าเอาเหมือนเดิมใช่ไหมคะพ่อ
7: เอา3ขวด 1,000 คือเก่าแล้ววะ
3: จ้าได้จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อ
7: จ้า
3: จ้าที่อยู่เดิมนะคะ
7: จ้าจ้า
3: ค่ะได้ค่ะพ่อขอบคุณนะคะ
7: จ้า
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: จ้า
3: ฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
8: ค่ะอยากสั่งเอามาลองให้แม่กินนะคะ
3: ได้เลยค่ะรับกี่ขวดดีคะพี
8: ่ลองเอาทดลองก่อนเนาะทดลองนี่ประมาณ2ขวดเนาะ
3: ได้ได้ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
8: จันสวย
3: ค่ะ
8: จันสวยปัญญาสุตำบลห้วยซ้อ ตำบลเชียงของ
9: จ้า
8: เชียงราย
9: จ้า
8: หมู่4เป็นบ้านเกียงค่ะ
9: ค่ะอ้าวรับ2ขวดนะคะ
8: ค่ะเท่าไหร่คะ
9: 720บาทค่ะแต่ว่าถ้า3ขวดจะ 1,000 บาทรับ3ขวดเลยไหมเป็นชุดนึงแล้วก็มีของแถมให้อีก2ขวดเล็กค่ะ
8: อ
9: ้
8: าวโอเคเอาชุดหนึ่งก็ได้เนาะ
9: ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งไปให้นะคะ
8: ค
9: ่ะขอบคุณมากนะคะพี
8: ่
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: ฮัลโหลค่ะแม่
10: น้ำมังคุด1ชุดเหมือนเดิมค่ะ
9: ได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
10: ค่ะค่ะ
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
10: สว
9: ั
10: สดีค่ะ
11: ค่ะ
10: น้ำมังคุด1ชุดค่ะ
11: จ้าแม่เดี๋ยวลูกส่งให้นะคะ
10: ค่ะค
11: ่
10: ะ
11: ค่ะขอบคุณนะคะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค
11: ่
10: ะ
11: ค่ะฮัลโหลค่ะแม่
12: อันส้มน้ำมังคุดมาให้แม่ได้ยังลัง
10: จ้าจ้าจ้า
11: ได้ค่ะเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะ
10: จ้า
11: ค่ะขอบคุณค่ะแม่
10: จ้าจ้า
11: ค่ะ
3: ท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้สาวล่าพาขวัญก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซมบุรี1ขวดราคาเพียง360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กด้วยนะคะแต่โปรโมชั่นวันนี้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะสามารถซื้อได้ที่ตามจุดขายที่สาวล่าพาขวัญประกาศหรือพ่อแม่ท่านใดที่ไม่สะดวกไปซื้อโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อแม่ไม่ต้องออกไปซื้อเองก็ได้ค่ะรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ
13: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
14: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ที่ดินในกิ่งเรียบเฮาเสียเปรียบผู้สู้ด่านเงินเคียงอยู่กระเป๋าเศร้าสาเดลูกป่าหันมาฟังมันมันมวลสิ่งที่บ่สมควรผู้สาเด

สิ่งการล้ำหญ้าแล้วก็อวยคนสวยๆงามๆมีแต่ผู้อยากได้เงินไปไว้ท่าแต่งตัวคนซุมื้อนี่มั่วมีแต่การพนันถ้ากันลงงมงายเล่นเบอร์เมาเซอร์เศร้าสาเด้อเอาหน้าเศร้าสายาจิตต่อพ่อนี่พ่อเสือคงฝันกับพ่อนั้นขันมาปั่นใส่แต่เบอร์ล่างคนเป็นบาปปวงสื่อบัดเบอร์ปวงหมดเงินเมานำหวยเลขบุญได้หมุนตังถ้ากันฟังเอาไว้เช้าไทยนั้นทุกหัวถ้ากันอยู่ให้เรียบร้อยเงินหน่อยให้มันแพงและผ้าขนมเก็บไปสลิงให้เบียบาทยาให้ขาดดีๆแพงไว้ขันใส่ถุงยาหลงคนมาหลอกเขาซ้อพ่อมาหลอกหลอกอาจารย์บอกเลขนั่นเม็ดป่าฝันเลขนี่เศร้าทอนอย่าเสือคำมันสิทุกตื่นสำเสียงเหมือนพันใจสิมองบัดเมื่อเกินเกิดเป็นขโมยคนคนเราหมดกันแล้วจิตใจจะเป็นต่างย่างไปใส่หอดบ่ได้คิดพอหมดแล้วคิดบ่เศร้าลาเพิ่งจะมาคิดพูดเอาขึ้นขาดง่ายๆของสิขายก็ขาดขึ้นหมดเกี่ยงหันมาฟังเสียงไผ่ชวีวันสีล้ำสั่งเอียงหูฟังให้แจ้งแสดงให้ใส่ใจการพนันนั้นได้ดีแต่บัดย้ำรวยย้ำมันสวยบ่มีฝูงหมูคณะจนหายหนาฝูงเอาป่าย้ำได้กินเพิ่นก็ซึ้งหอดเพิ่นอยากเป่าขันมาเป็น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอน

0: เล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
2: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ปักซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

พศใหม่เปลี่ยนใจหรือยังเพลงเพราะๆจากยอดรักสลักใจคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นกี่พศก็ขอให้อย่าเปลี่ยนใจเหมือน

0: ัจธรรมคือ
1: ใครหรือยังเพลงเพราะๆจากยอดรักสลักใจคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นกี่พ.ศ.ก็ขอให้อย่าเปลี่ยนใจเหมือนสินค้าตราเมื่อรับเหรียญทองของเราก็40ปีแล้วเปลี่ยนพ.ศ.40ครั้งแล้วก็ยังคงคุณภาพเหมือนเดิมยังอยู่เคียงข้างคุณเหมือนเดิมนะคะรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วนะคะที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆแบบเนี้ยนะคะหาฟังได้ยากๆนะเนาะตรงนี้มีให้ฟังกันนะคะโดยดีเจพิมจันทร์เจ้าเดิมเจ้าเก่าไม่เน่าไม่บูดนี่แหละนะคะเป็นเพื่อนใจคนตื่นเช้าคนขยันกันนะคะตีห้าถึงหกโมงช่วงแรกของเราแล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงช่วงที่สองนะคะขอบคุณทีมงานสถานีด้วยอำนวยความสะดวกในการออกอากาศรับสัญญาณตรงนี้ที่สำคัญผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์รายการตรงนี้นั่นก็คือสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาสูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนาน40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะอยากจะรู้ว่ากาโนทำไมถึงขายดีมาตลอดตั้งแต่สมัยคุณยายยังสวยคุณแม่ยังสาวต้องถามคุณแม่ต้องถามคุณยายนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นค่ะ
2: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
3: ้าวทำไมล่ะเธอ
2: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริง
4: ๆซื้อกาโน่หน่อยค่ะ
5: ซื้อกาโน่นะครับ
4: ซื้อกาโน่นะคะ
2: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
6: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: ใช่แล้วคุณผู้ฟังสินค้าตรามือรับเหรียญทองไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะกาโน่กล่องสีเหลืองต้องตรามือรับเหรียญทองดูให้ดีก่อนซื้อทุกร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะนอกจากนั้นไซซีมาดามสำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาหลัง45ถามว่าปัญหาสุขภาพอะไรที่ผู้หญิงเจอกันเยอะนั่นก็คือเรื่องราวของนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะวัยทองประจำเดือนหมดแล้วหงุดหงิดเวียงวีนช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ไปไหนก็ลำบากใจเหลือเกินนะคะกระจิตกระใจที่จะทำมาหากินก็ไม่มีละนะหงุดหงิดตลอดอารมณ์ขึ้นๆลงๆฉะนั้นอย่าลืมค่ะสำหรับเรื่องราวของไซซีมาดามมาดามส่วนผู้ชายนั่นเหรอก็ต้องแมนดาราน168ผู้ชายก็มีปัญหาเหมือนกันสุขภาพหลัง50 60แล้วคุณผู้ฟังนะคะต้องการฟื้นฟูดูแลสุขภาพอย่าลืมเรื่องราวของแมนดารา168แมนดารา168นะคะสามารถสั่งซื้อจัดโปรโมชั่นที่นี่0981466296 0981466296นะคะอย่าลืมรีบโทรกับโปรโมชั่นดีๆนะคะ1กล่องของผู้หญิง 1,290 ซื้อกล่องเดียวถ้าอ้างว่าฟังรายการตรงนี้อยากจะฟื้นฟูอยากจะกระชับกลับเป็นสาวเปล่งปลั่งสดใสเรานะคะเข้าใจคุณโปรโมชั่นเหลือเพียง990บาท2กล่องละ 1,500 บาท2กล่องสามารถคละรวมกับของท่านชายได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะผู้ชายอยากจะใช้แมนดารา168นะคะตอนนี้1กล่องนะคะ990บาทคุณผู้ฟังคะอย่าลืม2กล่อง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรก่อนโปรจะหมดกันนะคะสามารถสลับหญิงสลับชายได้ผู้หญิง1บวกผู้ชาย1ก็ได้ค่ะนะคะแมนดาราน168และมาดามนะคะคุณผู้ฟังคู่ละ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะและจัดโปรโมชั่นตอนนี้นะคู่ละ 1,500 บาทรีบซื้อกับโปรดีๆแบบนี้นะคะ0981466296 09814662960981466296
7: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร0981466296

0: เพลงเพราะๆรักร้าวหนาวลมนะคะช่วงนี้ก็หนาวแหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะหนาวหลายอย่างหนาวค่าน้ำมันหนาวค่าไฟหนาวค่าน้ำ หนาวตลอดทุกฤดูกาลนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะคะจิตผวาในโดยเฉพาะแม่บ้านนะคะโอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะพอเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากคุณผู้ฟังนะคะมันบอกอะไรที่มันละเอียดอ่อนมากเลยคุณผู้ฟังตั้งแต่เรื่องการดูแลครอบครัวความรับผิดชอบมากมายไก่กองนะคะเนาะใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในหัวคิดหมดทำให้ผู้หญิงเป็นความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะใครบอกว่าแม่บ้านไม่เครียดอยู่บ้านทำงานบ้านนี่เครียดนะคะคุณผู้ฟังเพราะต้องรู้หมดใช่ไหมล่ะผงชูรสน้ำปลาหมดก็ชั้นนี่แหละต้องจัดการอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังนะตื่นมาเนี่ยนะคะไม่ได้ไปไหนมาไหนก็จะอาบน้ำได้ใช่ไหมล่ะแม่บ้านจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นนะนะคะยกเว้นบางคนที่ไม่ทำนะ มีเหมือนกันคุณผู้ฟังคนที่โชคดีไงคนที่ทำบุญอะไรก็ไม่รู้นะสามีทำทุกอย่างตั้งแต่ล้างถ้วยล้างจานนะเลี้ยงลูกซักผ้าช่วยอย่างเงี้ยหาไม่ได้อีกแล้วคุณผู้ฟัง นะคะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังค่ะเกิดเป็นหญิงแท้จริงเสร็จลำบากเรามาพูดถึงปัญหาผู้หญิงกันดีกว่าปัญหาสุขภาพจากที่เคยอารมณ์ดีๆก็กลายเป็นหงุดหงิดจากที่เคยเปล่งปลั่งสดใสก็จะเป็นเหี่ยวย่นหย่อนยานนะย้วยยานทั้งระบบตั้งแต่ภายในก็ขาดความฟิตกระชับกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หูรูดหย่อนนะคะมีปัญหาช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันซึ่งถามว่าจะไปโภชนาบอกใครได้ไหมไม่ละค่ะแต่เราก็อกไหม้ไส้ขมและทรมานถ้าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอายุมากแค่ไหนนะถ้าเรามีปัญหาความหย่อนภายในเราจะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายนะคะเนาะแค่ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะครั้งสองครั้งเราก็เป็นละติดเชื้อกลับมาละนะคะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเราทุกทรมานนะคะอยากจะให้กระชับแข็งแรงคืนความสะอาดมั่นใจก็ต้องดูแลภายในสู่ภายนอกคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้ำหย่าน้ำว่านชักมดลูกการโน้เรื่องของประจำเดือนที่มาไม่หมดมาไม่สะใจมาสีดำสีคล้ำปวดประจำเดือนนะทุกร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะหรือคุณจะเลือกซื้อไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้หญิงหลัง45ปี
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: เชิญแล้วค่ะไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมวันละ2แคปซูลพร้อมอาหารเช้าครั้งเดียวครั้งเดียวจะ50 60 70 80ครั้งเดียวก็เฟี้ยวได้นะคะเนาะ1กล่องหรือ1เดือนเนี่ย990 2เดือน 1,500 บาทแต่ถ้าคุณเคยซื้อและมีประวัติซื้อซ้ำคุณจะเป็น VIP มีสิทธิ์4กล่อง 2,000 บาทนะคะแต่คนใหม่ๆเนี่ยก็สูงสุดโปรของเรามีแค่2กล่อง 1,500 เท่านั้นนะนะคะอาจจะคู่หญิงคู่ชายก็ได้แมนดาราหรือมาดามหมายคุณผู้ฟังนะคะเนาะอันนี้คือโปรวันนี้นะคู่ละ 1,500 นะคะยกเว้นคุณเป็นคนที่ซื้อซ้ำทั้งแมนดาราหรือมาดามนะคุณถึงจะมีสิทธิ์รับโปร4กล่อง 2,000 บาทนะคะฉะนั้นใครที่ได้โปร4กล่อง 2,000 บาทคุณจงภูมิใจเถอะว่าคุณคือ VIP ของรายการเรานะคะ098146-6296ฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพตัวเองจากภายในสู่ภายนอกชีวิตคู่ของคุณก็จะชมพูจุกรูคุณผู้ฟังเพราะอารมณ์ดีไงนะคะเนาะอายุเนี่ยมันสำคัญอยู่นะคะเพราะมันทำให้เราสูญเสียอะไรไปหลายอย่างเลยนะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องร้าวฉานเพราะว่านอนหันหลังให้กันเพราะไม่คุยกันนะคะเพราะหงุดหงิดใส่กันประมาณนั้นนะคะ0981466296นะคะจดทันไหมอีกรอบหนึ่งนะอาเตรียมตัวนะคะ0981466296

0: ความชอบของผู้หญิงก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบหน้าตาเกลี้ยงเกลาหน้าใสๆหน้าละอ่อนละอ่อนประมาณนั้นคุณผู้ฟังใสกิ๊กเงี้ยคุณผู้ฟังใสมากก็ไม่ดีนะอาจจะเป็นเพื่อนสาวก็ได้นะเออนะ นะคะบางคนก็ชอบคนมีหนวดนะยิ่งมีขนรุงรังเงี้ยชอบเซ็กซี่ดีประมาณนั้นบางคนก็นั่นแหละแบบชอบคนมีขนเยอะๆประมาณเนี้ยขนหน้าอกเงี้ยขนจะกระแรงเงี้ยขนหน้าแข้งเงี้ยคุณผู้ฟังได้มั้ยล่ะ นะฮะขนรูจมูกเงี้ยโห้ยไม่ไหวละมั้งเนาะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปชอบคนมีหนวดนะคะให้สยิวแต่อย่าสยองก็แล้วกันเนาะกับช่วงเวลาตรงนี้การนวดลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองนะคะสินค้าดีๆที่ย้ำที่ฝากกันเอาไว้นะคะขนาดบทพูดบ่อยขนาดเนี้ยก็ยังมีคนพูดชื่อผิดนะเออนะคะท้องผูกอ่ะเป็นเลือดสีดวงอ่ะซื้อกาโน่หน่อยอย่างเงี้ยโอ้โหนะคะผิดคิวเลยนะคะจำไว้นะคะถ้าเป็นเรื่องของโรคลิ้นสีดวงทวารหนักท้องผูกถ่ายเหนียวถ่ายไม่สุดถ่ายออกมาไม่หมดลงพุงมีปัญหาแบบโอ้โหกดไหลย้อนนี่แสบมะโหกเงี้ยสะสมของเสียเยอะนะหรือเป็นลิ้นสีดวงทวารหนักทุกๆระยะนะคะต้องการขับถ่ายต้องการซูเปอร์ไฟเบอร์ต้องการดูแลเรื่องโรคลิ้นสีดวงทวารหนักนะทุกๆระยะเลยนะคะชื่อ3ก๊กคุณผู้ฟัง3ก๊กดาบ500 3ก๊กชนิดแคปซูลตัวเดียวกันนะคะ
1: โรคลิ้นสีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรอนนั่นเองมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานคุณผู้ฟังเป็นแล้วต้องรักษาหายเองไม่ได้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองไม่เป็นไอการที่คิดว่าตัวเองไม่เป็นนี่แหละมันถึงปล่อยแล้วโรคลิ้นสีดวงทวารหนักเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้เป็นปุ๊บปั๊บแล้วปวดถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะนะคะมันค่อยๆซึมค่อยๆแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันก็คือเริ่มคันขอบรูทวารแฉะเวลาท้องผูกก็จะแสบปวดประมาณวันสองวันแล้วก็จะหายไปนะคะพอนานเข้าถ้าคุณปล่อยให้คุณท้องผูกแล้วนั่งนานประกอบกับคุณเป็นคนทำงานหนักยกของหนักทำงานหนักตลอดคุณก็จะเริ่มมีติ่งมีเดือยออกมาเขาเรียกว่ารุ่นกีบมาเฟืองเดือยไก่กว่าจะถึงวันนั้นคุณก็เป็นเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นติ่งเล็กติ่งใหญ่โอ้โหติ่งเล็กๆเองนะฉันไม่ได้เป็นหรอกฉันเป็นครึ่งเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะคุณผู้ฟัง นะคะถึงจะติ่งเล็กติ่งใหญ่มันก็เป็นนะคะนั่นคือการเป็นข้างในมันอาจจะเป็นก้อนใหญ่ก็ได้เพราะบางคนติ่งเล็กก็จริงเวลาเบ่งแรงเวลาท้องผูกรุนแรงเนี่ยเบ่งแรงๆนี่ถ่ายออกเป็นเลือดสดๆโหเป็นถ้วยๆเลยนะบางคนเลือดไหลโดยที่คุณจะไม่เจ็บปวดนะคะเพราะตรงบริเวณรูทวารข้างในมันจะมีเส้นเลือดดำโป่งพองนะมันด้านแล้วมันไม่เจ็บแต่มันทำให้คุณชีวิตประจำวันคุณเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนคุณบางคนไปเข้าเลือดที่โรงพยาบาลเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเป็นแล้วจะต้องนอนรักษาหลายวันมากนะคะฉะนั้นไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะถ้าท้องผูกหรือว่าเป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยอุ้ยรู้สึกว่าฉันเป็นระยะแล้วก็ท้องผูกเป็นระยะนั่นแหละคุณก็ต้องจัดการเรื่องของการขับถ่ายให้มันดีขึ้นนะคะบางคนใช้วิธีดื่มน้ำเยอะๆโอ้ดื่มน้ำเยอะน่ะมันดีนะแต่จู่ๆแล้วไปพึบปั๊บไปกินน้ำเยอะมันไม่ได้นะคะมันอืดท้องนะคะเนาะมันจุกมันแน่นโดยเฉพาะคนที่ท้องผูกเรื้อรังมานานอยู่ๆจะไปกินน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะจุกจะแน่นเพราะคุณเป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้วนะคะหรือบางคนนะคะบอกว่าทานผักผลไม้เยอะๆถามจริงๆเถอะวันๆคุณจะไปตั้งใจกินผักผลไม้ได้ทุกวันได้ยังไงมันเป็นเรื่องยากบางคนก็ใช้วิธีหาไฟเบอร์มาช่วยในการขับถ่ายอ่ะก็ดีไปแต่ไฟเบอร์บางตัวมันทำให้คุณปวดมวนท้องทานไปบางทีก็แสบท้องมวนท้องได้นะคะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีปัญหาตั้งแต่การขับถ่ายไม่ปกติถ่ายไม่ตรงเวลาเคยถ่ายบ่ายสองก็ถ่ายบ่ายสองอันนี้ตรงเวลาไหมดีเจมันไม่ตรงเวลานะคะคือเวลาสำคัญในการขับถ่ายในการทำงานของลำไส้ใหญ่ของเราที่จะขับของเก่าออกมาเนี่ยคือ ช่วง 5:00 ถึง 7:00 เท่านั้นนะคะช่วงนี้เป็นนาทีทองของร่างกายจะออกมากออกน้อยก็ช่วงเนี้ยถ้าคุณขับถ่ายช่วงเนี้ยคุณจะสบายโล่งทั้งวันแต่บางคนมันไม่โล่งสิมันถ่ายเหนียวถ่ายไม่ออกไม่สุดนี่แหละมันก็ต้องมีตัวช่วยนะคะ3ก๊กดาบ500ทำให้คุณขับถ่ายตรงเวลานะคะจดจำเวลาถ่ายของตัวเองนะคะเนาะฉะนั้นคุณสามารถใช้เป็นซูเปอร์ไฟเบอร์ได้ใช้แทนผักผลไม้ที่คุณคิดว่าคุณจะต้องกินเยอะๆคนที่ไม่ทานผักผลไม้คนที่ดื่มน้ำน้อยแก้ปัญหาก่อนก็คือใช้3ก๊กดาบ500นะคะถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันทาน3แคปซูลนะคะกล่องหนึ่งคุณจะทานได้ประมาณ10วันแหละถ้า3แคปซูลน่ะนะคะหรือถ้าเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักกำลังปวดอักเสบอันนั้นต้องทานเช้าเที่ยงเย็น2แคปซูลหลังอาหารนะคะขอคำแนะนำทุกครั้งที่ซื้อผ่านรายการตรงนี้นะคะคุณจะถามที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณก็ได้นะไปซื้อได้เลย3ก๊กดาบ500ที่เป็นชนิดแคปซูลมีจำหน่ายนะคะคุณผู้ฟัง350บาทจ้านะ350บาทหรือเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักโอ้ยปวดอักเสบเดินไม่ได้แล้วไปไหนก็ไม่ได้กังวลฤทธิ์สีดวงเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วลำบากใจเหลือเกินฤทธิ์สีดวงทวารหนักก็ต้อง3ก๊กดาบ500นี่แหละคุณผู้ฟังสมุนไพร12ชนิดนะคะดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคุณผู้ฟังค่ะนะคะ1กล่อง350บาทคำนวณดูนะว่าจะทานได้กี่วันเรามีโปรให้นะคะคนที่สั่งผ่านรายการตรงเนี้ย2กล่อง600อันนี้คือโปรเล็กๆโปรน่ารักน่ารักนะคะแต่ถ้าคุณต้องการซื้อโปรใหญ่มาหน่อยสำหรับสมุนไพรติ่งยุบนะคะคุณผู้ฟังค่ะ4กล่อง1,000 บาทนะคะราคามันก็เฉลี่ยก็ตกประมาณ250ใช่ไหมล่ะ6กล่อง 1,200 คุณผู้ฟังแต่ถ้าหากคุณเป็น VIP ทีเนี้ยนะคะมีรายชื่อมีประวัติในรายการเราแล้วเราทำประวัติไว้หมดเลยว่าคุณสั่งเท่าไหร่แล้วนะคะคุณจะมีสิทธิ์รับโปรโมชั่น12กล่อง 2,000 บาทคุณเฉลี่ยดูแล้วกันว่ามันตกกล่องละเท่าไหร่โปรเนี้ยเราไม่ได้ขายให้คนใหม่นะคะคุณต้องมีประวัติการสั่งสินค้าก่อนคุณต้องเคยใช้ก่อนเราถึงจะมอบโปรพิเศษนี้ให้คุณนะคะ0981466296 0981466296ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมตัวยังจดแล้วนะ0981466296นะคะทีนี้เวลาทานเนี่ยทานก่อนนอนคุณควรจะดื่มน้ำอุ่นตาม1แก้วนะคะประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นแต่อีกแหละบางท่านโอ้ยฉันทานก่อนนอนโอ้โหฉันถ่ายทั้งวันเลยถามว่านอนกี่โมง10โมงฉันก็ทานบ่าย2ฉันนอนฉันก็ทานอีก2ทุ่มฉันก็ทานอีกโถถังกะละมังแตก ก่อนนอนหมายถึงตอนเย็นนะอย่าให้เกิน2ทุ่มก็แล้วกันถ้าจะบอกว่าให้ทานตอนเย็นก็เอาอีกละหลังอาหารทันทีไหมนั่นแหละคุณผู้ฟัง อ่ะไม่เป็นไรหัวจะปวดนะ อย่าลืมค่ะเราจะแนะนำคุณนะคะไม่ใช่ว่านอน10โมงก็กิน10โมงไม่ใช่นะ0981466296คุณผู้ฟังอย่าหาว่าดีเจพิมจันพูดเอานะมันมีจริงนะคะมันมีจริงนะคนที่กินแบบเนี้ย กินไม่รู้เรื่องไง0981466 6296

0: พราะๆเพลงเก่าๆนะคะนำมาฝากกันตรงนี้ช่วงเวลาการโนลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาสติคอนจำกัดอยากจะรู้ว่ากาโน่เนี่ยทำไมถึงขายดีมาตลอดตั้งแต่สมัยคุณยายยังสวยคุณแม่ยังสาวแล้วก็บอกต่อนะจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นเนี่ยอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะเรื่องของผู้หญิงไว้ใจกาโน่นะคะใช้ดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของสามก๊กดาบ500สลับปัญหาท้องผูกเรื้อรังจริงๆแล้วหลายอาการที่เราเป็นมาจากของเสียค้างนะคะขนาดสายยางที่เรารดน้ำต้นไม้เนี่ยคุณผู้ฟังรดทุกวันน้ำใสอ่ะขนาดนั้นอ่ะนะมันก็ยังมีตะไคร่น้ำตะกันไปเกาะนะคะทำให้อุดตันได้นับภาษาอะไรลำไส้ของเราโดยเฉพาะบางคนไม่ได้ให้ความสำคัญการขับถ่ายเลยฉันปวดตอนไหนฉันก็ถ่ายแหละใช่อยู่ค่ะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าคุณสะสมของเสียอัดแน่นมันจะไม่ของเสียได้ยังไงเนื้อสัตว์เอ่ยผักผลไม้อะไรจิปาถะนะของมันของอะไรทอดที่คุณกินเข้าไปมันก็จะอัดแน่นตามลำไส้ของคุณนั่นแหละแต่พอนานวันเข้ามันไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆนะลำไส้มันก็จะพองขึ้นพองขึ้นทำให้คุณลงพุงทำให้คุณท้องบวมตอนบ่ายนะเช้าๆมาเนี่ยอุ้ยพุงฉันแฟบเรียบเชียพอบ่ายๆก็พองขึ้นอีก นั่นแหละมันกลายเป็นกรดเป็นแก๊สเป็นลมในท้องของคุณนะคะนั่นแหละคือปัญหาเนาะถ้ามันอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะคะแต่มันจะอัดแน่นเข้าไปแล้วมันจะจุกมันจะย้อนขึ้นมากลับขึ้นมาในลำคอกลายเป็นกรดไหลย้อนกลายเป็นลมดันขึ้นมาพอมันดันขึ้นมาอัดลิ้นปี่หายใจไม่ออกก็หาว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจนั่นแหละคุณผู้ฟังมือเท้าเย็นเหงื่อออกเลยเวลามันขึ้นมาเวลามันดันขึ้นมาเนี่ยนี่คือปัญหาที่หลายคนเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะจริงๆแล้วนะมันต้องดีท็อกของเก่าออกทำไมต้องใช้คำว่าดีท็อกเพราะมันเป็นตะกันมันเหนียวหนืดหนึบดำนะคะเกาะตามผนังลำไส้ของคุณนะคะถ้าคุณเคยไปเข้าโปรแกรมดีท็อกคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันเยอะมากฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจนะคะนี่คือสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรที่12ชนิดที่ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็รักษาโรคลิ้นดวงทวารหนักด้วยคุณผู้ฟังนะคะนอกจากนั้นยังเป็นไฟเบอร์นะคะที่สำหรับท่านทานผักผลไม้น้อยดื่มน้ำน้อยเป็นผู้สูงอายุลำไส้แห้งนะคะถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายต้องแคะต้องแกะต้องจิบอันนี้ก็ช่วยได้เลยสามก๊กดาบเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะสนใจอยากจะใช้เพื่อชีวิตประจำวันที่มันดีขึ้นนะคะบางคนเป็นแสบมะโหกสะสมเยอะอัดแน่นเข้าไปอัดแน่นเข้าไปแล้วมันจะอยู่ไหวเหรอบางคนผอมลงผอมลงคนแก่นะผู้สูงอายุน่ะผอมลงผอมลงกินข้าวไม่ได้มีแต่จุกมีแต่แน่น5วันถ่ายทีอย่างเงี้ยมันมีจริงนะคะคนที่ถ่ายทุกวันน่ะจะตกใจว่าเอ้ยมันมีด้วยเหรอกินข้าวทุกวัน5วันถ่ายทีมีค่ะแต่เขาจะทานข้าวได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะสุขภาพก็จะเสื่อมโทรมหมองคล้ำปวดหัวเป็นสิวเป็นฝีร้อนในปากเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่จะออกมานะคะเนาะเขาเรียกว่าของเสียของเก่านะคะสิ่งสกปรกมันอัดแน่นไม่มีที่จะออกแล้วมันก็ออกทางผิวพันผิวหนังออกทางร้อนในคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะนิ่งนอนใจได้สามก๊กดาบ500เนี่ยนะคะช่วยเป็นยาระบายและเป็นยาบรรเทาโรคลิ้นสีดวงทวารหนัก
1: โรคลิ้นสีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกล่องดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ใช่แล้วค่ะสามก๊กดาบ500โปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องคุณไม่ต้องกังวลเป็นยี่ห้อเดียวที่เราการันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องขับถ่ายสบายๆนะคะมั่นอกมั่นใจเหอะนะ1กล่อง350บาทถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันจำไว้นะคะถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันคุณทาน3แคปซูลก่อนนอนตอนเย็นนั่นแหละก่อนนอนน่ะนะก่อนนอนอย่ามานอน10โมงแล้วกันนะคะนะทีนี้ถ้าหากว่าตื่นเช้ามาแล้วอุ๊ยมันยังไม่ถ่ายอ่ะคุณพิมพ์มันยังไม่สะใจ เย็นวันนั้นน่ะคุณเพิ่มเป็น4แคปซูลได้เพราะแต่ละคนจะธาตุหนักธาตุเบาไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่ารักษาโรคลิสิดวงทวารหนักบางคนเป็นมานานเรื้อรังเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกแล้วก็ปวดอักเสบอยู่ตอนเนี้ยแนะนำให้ทานเช้าเที่ยงเย็น2แคปซูลนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสำหรับ3ก๊กดาบ500 1กล่อง350โปรโมชั่นจากรายการตรงนี้ถ้าอยากซื้อราคาเบาสบายกระเป๋านะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 นะคะและ6กล่องเนี่ยคุณก็จะนะคะคุณแจ้งผลการรับฟังเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่4กล่องขึ้นไปเนี่ยคุณจะมีของฝากจากดวงใจดีเจให้ด้วยนะคะเนาะ0981466296 0981466296นะคะจดทันไหมจ๊ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0981466296นะคะอย่าลืมโทรรับโปรโมชั่นนี้ได้เลย3ก๊กโปร่งโล่งสบายและสำหรับบางท่านทีเนี้ยที่ซื้อซ้ำกระนำซื้อมาหลายรอบแล้วฉันก็ซื้อทีละกล่องทีละกล่องโอ้โหเดือนหนึ่งหลายตังค์10กล่องก็ 3,500 แล้วคุณผู้ฟังนะเราจะให้คุณมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นซุปเปอร์โปรโมชั่น12กล่อง2,000บาทเท่านั้นอะไรเนี่ย12กล่อง 2,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังโปรเนี้ยเฉพาะคนที่ซื้อซ้ําและมีประวัติการซื้อแล้วเท่านั้นนะคะ0981466296 0981466296นะคะรีบโทรนะจ๊ะ

0: ื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติกรรมเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ปล่อยทองพูดเบาๆก็เจ็บคุณผู้ฟังนะคะมีโอกาสเป็นทั้งชายทั้งหญิงอยู่ที่ใครจะเป็นเร็วเป็นช้าปัจจัยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะคะเนาะความเครียดแล้วก็มีโรคประจำตัวพวกนี้นะคะก็จะมีผลเป็นปัจจัยทำให้มันเป็นเร็วคุณผู้ฟังนะคะเนาะผู้หญิงบางคนก็มาเป็นกับอีตอน38ก็มีนะบางคนก็เป็นตอน50กว่าบางคนก็ใกล้จะ60แล้วค่อยเป็นประมาณนั้นผู้ชายก็เหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นที่55ถ้าคนมีโรคประจำตัวนะแต่ถ้าคุณไม่มีโรคประจำตัวก็นั่นแหละ60กว่าคุณก็ยังแข็งแรงนะคะอาการวัยทองยังไม่ออกประมาณนั้นนะคะแต่ผู้ชายจะลดลงช้าๆนะคะค่อยๆลดเขาไม่ลดหวบหาบเหมือนผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยพอหมดประจำเดือนปุ๊บลดทันทีลดแบบหวบหาบลดแบบน่าตกใจคุณผู้ฟังแต่ผู้ชายเขาค่อยๆลดและหลัง55ถึงจะมีการลดลงมาบ้างคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นลดจริงจังก็อีตอน60ฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสนใจดูแลตัวเองถามว่าฮอร์โมนลดมันดียังไงมันไม่เหมือนน้ำลดนะคะคุณผู้ฟังมันจะหงุดหงิดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะได้อารมณ์ไม่ค่อยจะได้ดั่งใจตัวเองในชีวิตประจำวันเคยแข็งแรงเคยเข้มแข็งเคยแบกของหนักยกของหนักกล้ามเนื้อเป็นมัดๆใช่ไหมล่ะหลังๆเนี่ยไม่ได้ละนะคะกล้ามเนื้อเราเริ่มฝ่อเริ่มรีบลงโอ้โหแค่รีบก็ใจหายแล้วคุณผู้ฟังใช่ไหมนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจตัวเองไม่อยากจะออกกำลังไม่อยากจะแต่งตัวอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเห็นไหมมันไม่เหมือนเดิมไงคุณผู้ฟังถ้ามันเป็นตั้งแต่แรกๆแต่เป็นหนุ่มก็ไม่เป็นไรแต่หลังๆมันเพิ่งจะเริ่มเป็นนะคะเรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีเมื่อยเอวเข่าอ่อนนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เวลาตื่นแล้วก็นอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากคุณผู้ฟังนะหรือว่านอนนอนตื่นมาก็ยังหาวอยู่เนี่ยนี่คือผู้ชายนะคะเราจะฟื้นฟูดูแลยังไงก็นี่แหละแมนดาราน168สำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะไม่ต้องถามนะคะว่า70ทานได้ไหมถ้าคน60 70ไม่ทานใครจะทานล่ะคะเนาะใช่ไหมแมนดาราพลัสมี30เม็ดนะคะคุณผู้ฟังกล่องนึงมี30เม็ดนะทานแค่วันละ1เม็ดเซต990พิมพ์จะให้อาหารเสริมไป1ชุดเหมือนกันนะคะ2เดือนก็ 1,500 1เดือน990 2เดือน 1,500 นะคะคุณจะบวกหญิงบวกชายก็ได้นะหรือแมนดาราทั้ง2เดือนก็ได้นี่คือราคาโปรโมชั่นที่นี่นะคะเฉพาะแฟนรายการของเรานะคะเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะสำหรับผู้ชายที่เคยเข้มแข็งแล้วไม่ได้ดั่งใจเหมือนแต่ก่อนรู้สึกว่าท้อนึกถึงวันเก่าๆนะคะใช่ไหมล่ะนะคะแฟนพูดเท่าไหร่ก็ไม่ขำเห็นผู้ฟังใช่ไหมล่ะนั่นแหละคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะส่วนคุณผู้หญิงก็เหมือนกันนะปัญหาวัยทองผู้หญิงอ่ะส่วนมากจะเริ่มต้นตอน45แต่เป็นไม่เยอะนะคะทีนี้พอหลัง50กว่าจะเป็นเยอะนะคะช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันกลั้นไม่อยู่นะไม่ใช่กลั้นหัวเราะนะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่คุณผู้ฟังนะคะนี่แหละมีปัญหาติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายมาเพราะมันหย่อนไงนะคะมันหย่อนแล้วมันก็แห้งคุณผู้ฟังช่องคลอดเนี่ยนะคะรวมไปถึงผิวพรรณแห้งตกกระง่ายแต่ก่อนตากแดดโอ้ยดำสองสามวันเดี๋ยวก็ดีขึ้นทุกวันนี้ดำยาวไปเลยนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยจะผลัดเซลล์ผิวเพราะคอลลาเจนใต้ผิวหนังมันหมดเนื่องจากฮอร์โมนมันหมดนะคะทีนี้ก็นั่นแหละงดงิดฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดอารมณ์ไม่ดีอ้วนง่ายลดยากนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพท้องผูกลงพุงง่ายผู้หญิงก็มีพุงได้คุณผู้ฟังฉะนั้นอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพวันนี้มาดามสมุนไพรพรีเมียมสำหรับไซซีมาดามหรือแมนดาราน168น่ะนะคะคุณผู้ฟัง1กล่อง 1,290 ทานได้1เดือนแต่ถ้าซื้อที่นี่ผ่านรายการตรงนี้เราจัดโปรเหลือเพียง990 990คือ1เดือนนะคะแต่ถ้า2กล่องนะคะ2เดือน 1,500 บาทอันนี้จะเป็นเฉพาะหญิงหรือชายก็ได้นะคะหรือคุณจะทานคู่คนละเดือนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง1บวก1นะคะก็จะเป็นคู่ละ 1,500 เช่นกันยกเว้น VIP ของเรานะคะถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อซ้ำเคยซื้อแมนดารามาแล้วอยากทานต่อเนื่องเคยซื้อมาดามมาแล้วอยาก
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
4: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เจอถึงสวยสวยใช่แต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอ

0: ออกตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
1: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
3: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
5: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัว ช็อปครบทุกไอ

็มเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม 2,569 นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวัยยินดีต้อนรับคุณฟังกับสู่รายการลูกทุ่งไบโอฟางดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัยโดยการสนับสนุนของร้านไบโอฟางและสินค้าคุณภาพใน

0: ุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132
1: โอ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโน่ทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน่ 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโน่ทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโน่ทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโน่ทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: หอมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกูจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ0894222936
3: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
4: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
3: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

0: แต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็น่าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
1: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีพ

0: ษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจ้งลมเศร้าพัดใบข
3: ้
2: า
3: โอ้ยแตงกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
4: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโน2เวย์ตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโน2เวย์ผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโน2เวย์โดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโน2เวย์เร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธ